0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
1: รุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลทั้งนี้กองทัพอากาศจะดำเนินการจัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเนปาลสำหรับมอบแก่รัฐบาลเนปาลเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงและผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปสำหรับสิ่งของพระราชทานที่จะไปช่วยบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์นอนถุงนอนฉุกเฉินถุงพระราชทานสำหรับเด็กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไฟฉายหมวกนิรภัยตลอดจนสิ่งของจำเป็นต่าง
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่คาดว่าจะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงในทุกภูมิภาคของประเทศต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าน
3: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เปิดเผยว่าจากการติดตามปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างใกล้ชิดพบสถานการณ์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและคาดว่าอาจยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้วส่วนปริมาณน้ำในเขื่อนและแหล่งน้ำต่างๆภาพรวมขณะนี้มีอยู่ประมาณ 54,380 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
4: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแล้งและท่วมหลังปีใหม่ไปครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานเอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้ณฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ

0: 2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
1: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
3: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
2: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
3: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยๆอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพ.ร.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
2: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วโด ื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
5: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มูซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุทเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียบเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียบเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
0: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
1: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21-13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซตคว้าสัมภาระแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนผู้ชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3-0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บลูบริกมาได้3-2เซตด้านดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3-0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3-0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวรวาทนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์และจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันต์ตมวรินทร์เนื่มเนติพันธ์จากสโมสรจินตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินทร์นิ่มเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกปันสิงสโมสรจินตนาบีโดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี บรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิสุนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26
10: 1นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไป ดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ 5-10 พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
19: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานขอเชิญติดตามรับฟังครับ
20: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเรากำลังจะมาคุย ถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะไทยจีนคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์เราซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าพญาเมงลายเมื่อ900ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้ไม่

0: เคยมีความขัดแย้งอาจจะมีชาวจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะในสมัยก่อนแล้วก็อาจจะมีคำว่าพวกขบฏอั้งยี่หรืออะไรซึ่งก็ไม่เคยที่จะบานปลายไปถึงขั้นเรียกว่ากลายเป็นความขัดแย้งตรงนี้ก็เป็นเพราะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362216

0: จักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อ

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้ะแน่ๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มันให้มัน
6: ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

วันนี้คุณสามารถติดตามชมมิวสิกวิดีโอและความเคลื่อนไหวของทุกศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ที่คุณชอบอย่างจุใจก่อนถ่ายได้ที่ช่องแฟนทีวีทางกล่อง GMMZ เคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน GMM Channel เพื่อรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการได้ฟรีผ่าน iTunes และ Google Play

เสมันมวนแซ่บมือนี้ในรูปแบบที่ดีมีสิ่งดีและดีไม่ดีมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นร้านเมกินร้านที่ดีจะนำทั่วประเทศ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุทิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีด0813804599
1: อุรานควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด

0: 101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ต้นโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาตั้งหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
5: เปิดแล้วเปิดแล้ว
6: เอ้าแม่งยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
5: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
6: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ใครก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
5: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเ

0: เกษตรอำเภอร่องคำทางออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
1: โทร080194535

0: Sole Hala Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้าง3กำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5เปี่ยมสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: กำลังบำรุงโลหิตเซินทีนะคะพี่น้องจ๊ะขวดหนึ่งกับบรรจุ150ซีซี1แพ็คมี10ขวดนะราคาหลักร้อยไม่แพงนะกับกันซื้อไปอยู่ไปกินเพื่อดูแลร่างกายของเฮาละมันเป็นยานะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะพี่น้องค้าได้รับเครื่องหมายอย.เป็นยาสมุนไพรกินโลด

0: ค่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยอย่าไปกินแต่ยาเคมีหลายนะคะพี่น้องจ๊ะอาโทษค่ะมากค่ะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าหาซื้อได้ตามเพจเซินทีหรือว่าโทรมาค่ะ043840101ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้าง3กำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกทีนึงครับพี่น้อง0438401222
0: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเซินที
3: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: เบิ่งแย่งกันละใครพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานะคะฟังเพลงมวลๆเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพักผ่อนหรือว่าเฮ็ดย่างอยู่กะตามนะสาวบางปู่ก็ส่งกำลังใจให้ค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้ออีพ่ออีแม่ผู้โทรเข้ามานะโทรเข้ามาสั่งซื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่ของเฮาเนี่ยซื้อไปกินผู้ละแพ็ค2แพ็คบางคนก็กินมื้อละครึ่งขวดบางคนก็กินมื้อละขวดนะคะพี่น้องแพ็คนึงก็10ขวดเนาะกินได้หลายมื้อนะดูแลร่างกายอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นหยังมามันบ่คุ้มเด้ออีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาสู้มื้อนี้คนเฮาบ่มีอีหยังแน่นอนตื่นเช้ามาเห็นหน้ากันจังว่ายังเหตุการณ์นี้ยังต่างๆที่มันเกิดขึ้นสู้มื้อนี้ตามที่เฮาเบิ่งข่าวในโทรทัศน์ในวิทยุในหนังสือในออนไลน์ใน Facebook อย่างต่างๆเนี่ยพี่น้องขามันเกิดขึ้นได้แนวบ่เคยพอกับพอแนวบ่เคยเห็นก็เห็นตัวยุคเนี่ยยุค2500โลกาภิวัตน์เนี่ยพี่น้องจ๋ามิฉะนั้นแล้วนะเราควรจะดูแลร่างกายของเรานะลูกเต้าก็ดูแลอีพ่ออีแม่นะคะอีพ่ออีแม่ก็ดูแลเจ้าของน้ำนะคะพี่น้องคะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่นะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่นะคะพี่น้องจ๋าสุขภาพดีด้วยออที่2นะคะออที่2ก็อาศัยแบบไลฟ์สไตล์แบบสุขภาพดีนะพี่น้องซึ่งในปัจจุบันในการดำเนินชีวิตเนี่ยมีแต่ความเร่งรีบถ้าไม่เฮาเนี่ยบ่ได้รับประทานอาหารเช้านะทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็นอนดึกนะพฤติกรรมเหล่านี้นะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายให้มีความผิดเพี้ยนทุกระบบทางแก้ก็คือคืนสู่วิถีทางธรรมชาตินะทำได้โดยการมีวินัยในการดำรงชีวิตมีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่การพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ำการออกกำลังกายอย่างต่างเนี่ยต้องเฮ็ดให้ได้ค่ะพี่น้องจ๋าถ้าเฮาเฮ็ดได้ทุกข้อเฮาก็แข็งแรงสละค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าส่วนมากคนเฮ็ดบ่ได้ทุกข้อเนาะขาดไปอย่างละ 2-3 ข้อพุ่นล่ะแต่ละมื้อแต่ละเว้นเนาะพี่น้องค่ะก็มีทางเลือกนะคะดูแลร่างกายค่ะสั่งซื้อไปกินเลยนะปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดแอวลุกโอยนั่งโอยเมื่อยล้าอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั่นแหละนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะพี่น้องจ๋ามีแต่สมุนไพรเก่ายางพุ่นนะนะแล้วก็เนี่ยกินโลดสมุนไพรน่ะไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยมีเครื่องหมายอย.ด้วยนะนะแล้วก็ได้รับทะเบียนยานำเด้อเซินถี่เนี่ยหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านนะคะหรือว่าตามเพจเซินถี่หรือว่าโทรมาค่ะพี่น้องจ๋า043840122 043840122โทรมาค่ะโทรเข้ามาเลยเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู้งานหนักในทุกๆมื้อ

0: สันทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043012222
1: สายทานเมื่อมูลไหลหลังดังทานตะวัน
2: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

เว้าเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะพี่น้องบ่มีผู้ใดอยากไข้อยากป่วยนาบ่มีผู้ใดอยากเป็นนั่นเป็นนี่ดอกอยู่ดีสบายกินข้าวแซ่บนอนหลับนั่นจะแม่นมีความสุขเพิ่นว่าเงินทองหาได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้มีความสุขเด้แม่นบ่ล่ะแต่ว่าบางเทื่อมันก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เด้การเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้พี่น้องคะเกิดจากอาหารการกินเกิดจากสภาพแวดล้อมเกิดจากการบ่ดูแลใส่ใจร่างกายของเฮาเองน่ะเกิดจากการทํางานหนักเมื่อยล้าอ่อนเพลียอีหยังต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้เบิดนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะชีวิตคนเฮาเนี่ยอายุ50ปีขึ้นไปถือว่ายืนเด้แม่นบ่ล่ะบ่คืออีพ่ออีแม่แต่สมัยก่อนโอ้เป็นร้อยก็มีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันหลายสารพิษมันหลายอีหยังต่างๆนี่มันมานํามานําอาหารการกินมานําอากาศที่เฮาหายใจแน่นํามานําผักมี4ใบล่ะพี่น้องจ๊ะแล้วก็ทุกมื้อเนี่ยพฤติกรรมที่เฮ็ดให้คนเฮาเจ็บไข้ได้ป่วยการนอนหลับพักผ่อนบ่เพียงพอนะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียความเครียดสะสมก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียนะการขาดสารอาหารก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียผู้ใดน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนก็เฮ็ดให้อ่อนเพลียได้แล้วก็เป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้นะแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าคาเฟอีนก็เป็นสาเหตุให้เฮาอ่อนเพลียได้อาการเจ็บป่วยหลายๆอย่างล่ะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียได้นะคะหรือว่าการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆเมื่อยๆบ่ได้พักผ่อนเนี่ยก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนล้าอ่อนเพลียได้พี่น้องคะทุกอย่างนะมันมีปัจจัยมีสาเหตุกินข้าวก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับสิลูกสินั่งก็โอดก็โอยจักว่าเป็นอีหยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นนะวินหัวมองๆอยู่วุบๆวาบๆนี่อันตรายผู้ใดเป็นอาการแบบนี้อย่าปล่อยไว้โดนเด้อพี่น้องเด้ออ่อนเพลียเมื่อยง่ายวูบ

0: อย่างต่างๆเนี่ยอย่าปล่อยไว้โดนมันสิให้เฮาป่วยได้นะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องจ๊ะเนี่ยบรรเทาอาการปวดเมื่อยสันกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ราคาแพงและก็ประโยชน์หลายและก็หายากนำเฮานำเอาสมุนไพรเหล่านี้นำมาผ่านกับวิธีการผลิตถือหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอ.ย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างเด้จังได้มาเป็นยาเส้นที่พี่น้องค่ะให้อีพ่ออีแม่ได้กินได้ดื่มเพื่อดูแลร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะกินค่ะพี่น้องค่ะขวดนึงกับ150ซีซีราคาหลัก10นะคะแพ็คหนึ่งกับ10ขวดนะคะอีพออีแม่พี่ป้านะนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่เป็นนิยังมากะให้มากินเส้นที่เด้ออีพออีแม่ผู้ใดกินก็ว่าถืออยู่เด้อาโทรมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง043840122 043840122โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
0: เพลงเพราะต่อ

0: น้อยกินอาหารได้ทุกอย่างนะเพราะว่าวัยเขากำลังเจริญเติบโตแต่ว่าคนสูงอายุนะคะพี่น้องคะอายุ50ปีขึ้นไปก็ต้องระมัดระวังการอยู่การกินค่ะนะลดอาหารหวานลดอาหารมันลดอาหารเค็มอาหารผัดทอดนะคะพี่น้องคะเนี่ยไฮมาเน้นการกินผักผลไม้เน้นปลาเน้นอาหารอะไรที่มันย่อยง่ายนะพี่น้องคะถ้าเฮากินตามใจปากหลายมันก็บ่ดีเห็นบ่ล่ะคนเป็นหลายหลายน่ะเป็นหวานนั่นแหมพี่น้องจ๋าวันจันทร์พุธศุกร์นี่เต็มโรงพยาบาลอยู่อีพ่ออีแม่ระเบิงเพิ่นตื่นตั้งแต่ 2:00 น 3:00 น พุ่นย่านบ่ทันรถย่านบ่ได้คิวเพิ่นว่าเนาะไปนั่งถ่ากันเต็มโรงพยาบาลอยู่ว่าซั่นนะคะนี่ล่ะพี่น้องโรคภัยอย่างต่างๆเนี่ยเกิดจากการอยู่การกินบ้างละเกิดจากกรรมพันธุ์บ้างละทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะพี่น้องค่ะอาสาบางปู่กะน้ำเบาน้ำจ่าซุยพ่ออีแม่พี่ปานอาฟังนะคะดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักและเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะคะพี่น้องจ๋าดูแลค่ะนะสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะในขวดเนี่ยนะคะบอกว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรหลายอย่างสมุนไพรหายากและกับประโยชน์หลายราคาแพงนะพี่น้องคะกินโลดค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะพี่น้องคะได้รับเครื่องหมายอ่อย่อนำนะกินวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะขวดนึงกับบางคนก็กินมื้อนึงบางคนก็กิน2มื้อนะคะพี่น้องจ๋ากินโลดค่ะสมุนไพรไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะอย่าไปกินตั้งแต่ยาเคมีหลายเห็นบ่ล่ะอย่างที่ข่าวออกมานั่นโอ้พี่น้องจ๋าดูแลค่ะด้วยรักและก็ห่วงใยนะจากดีเจสาวบางปู่ค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่ค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเส้นถี่หรือว่าโทรมาค่ะ043840122 043840122โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นถี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นถี่บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นถี่ฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นถี่เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นถี่รวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก่าชนกราเส้นถี่เส้นถี่ราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงรับสิทธิ์ทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ

ำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ศูนย์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งมันเป็นตื่นเศร้ามากเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงักงักเป็นบ่อสวงบ่อสางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็นอุปสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซนทีสูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทษสูตร91684

0: ซินทีเป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินทีรวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475
1: ผลงานเพลงว่อนผีตาแหกนะของย่าอายพรศักดิ์ทรงแสงเจ้าของฉายาแขนสายลายมังกรนะศิลปินผู้ล่วงลับนะฝากแต่ผลงานเพลงก่อนล่ำมวลไว้เฮาได้ยินได้ฟังกันนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อผู้ใดก็ฮู้จักนะชื่นชอบในผลงานเพลงนะบ่ว่าจะล่ำบ่ว่าจะร้องเพลงมวลเบิดนั่นล่ะค่ะนะก็สาวบังปูนำฝากนำตอนอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาคือเก่านะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะมีความสุขเฮ็ดไปตัวพี่น้องค่ะร่างกายแข็งแรงหาเงินได้เฮ็ดงานได้อยากกินหยังก็ซื้อมากินนะอยากไปเที่ยวไสก็ไปนะอยากไปยามลูกยามล้านทำบุญมองหันมองนีไปได้เบิดนั่นล่ะว่าแต่เฮาอยู่ได้ไปเป็นนอกพี่น้องค่ะเนี่ยถ้ามีคนป่วยมันจังยากโหลดเด้แม่นบ่ล่ะยากจิตยากใจยากน้ำเงินน้ำทองว้ายเถียงกันด่ากันไห้กันสลอกค่ะพี่น้องค่ะคันเฮือนใดมีปัญหาเรื่องเงินแม่นโหลดพิษกันมานึ่งถึงถืดนะพี่น้องค่ะแล้วเงินเราได้มาจากไหนก็ได้มาจากการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่ล่ะแล้วเราใช้อะไรทำงานก็ใส่ร่างกายของเฮานี่ล่ะค่ะพี่น้องถ้าร่างกายพังจางได้แน่ก็เฮ็ดงานบ่ได้นะฮะนี่คือเบิดทุกอย่างล่ะค่ะพี่น้องจ๋าความยากความลำบากมานะคะดูแลตัวเองค่ะอย่าให้เป็นนั่นเป็นนี่นะคะพี่น้องจ๋าสาวบางปูน้ำฝากน้ำตอนละนาเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนารสชาติอร่อยดื่มง่ายชุ่มคอชื่นใจนะฮะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะได้รับเครื่องหมายอย.นะคะสมุนไพรกะลาอย่างค่ะนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถืบโรงโกดทั้ง5นะบ่ว่าจะเป็นโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรในตำนานสมุนไพรระดับทั้งขายราคาหลัก10นะพี่น้องค้าซื้อง่ายใจคล่องราคาเบาๆนะคะพี่น้องเนี่ยกินโลดค่ะจะแม่นอยากให้กินอยากให้กินนะคะยาสีปล่อยให้เจ้าของเป็นนั่นเป็นนี่คันเป็นมากแล้วมันยากมันลำบากนะคะพี่น้องโทรเขามาค่ะสอบถามเขามาค่ะสั่งสื่อเขามาค่ะเซินทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะคะกินง่ายชุ่มข้อชื่นใจค่ะ09168404750916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์จังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีด081-380-4599
1: อุรานควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาจ้อมเจ้าคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครันคุ้มค่า
4: เคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ตั้งโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1

0: ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำตึกมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุง

0: ร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดโบวาซิปินกำลังชาง3กำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบผัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพานสนใจโทร0916840475โซเลพานซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

เห็นมากก็โดนเฮ็ดมากก็หลายนะครับอย่ามาเว้าทอนเรื่องปุ๋ยนี่โว้ยมีแต่ซุ่มขี้ตัวนั่นละเพิ่นหังว่าเด้อีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับเพิ่นบ่ค่อยเปิดอกเปิดใจดอกคันไปเว้าเรื่องปุ๋ยน้ําเพิ่นน่ะเสื่อยากยากนะครับแต่ว่าก็พากันถือตัวได้บาดเรื่องของเรื่องนะครับให้เขาตัวเอาเงินมัดจําแน่ให้เขาตัวเอาเงินค่าหัวกระสอบแน่มัดจําไว้แล้วเพราะเขาปุ๋ยมาให้บ่ถือใจเจ้าของได้บาดบ่หัวมันดอกยอมเสียก็ได้เงินมัดจําซื่อๆสา300 200นึงเพิ่นนั่นว่าเด้มันต้องคิดกลับกันพี่น้องนําเจ้า100 200นําอีกเจ้า100 200เบิดมื้อน่ะเจ้าว่าเขาได้เงินจักหมื่นนี่ล่ะคือกลยุทธ์ของคนขี่ตัวนะครับสำหรับผมเอกโซเลนนะครับกับทีมงานวุฒิชัยโปรโมชั่นบ่มีนโยบายตัวพี่ตัวน้องนะครับเฮาเอาความจริงมาเว้ากันเอาความจริงมาเว้าให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟังนะครับเรื่องของอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วมันสิลดต้นทุนแบบได้บ่าวเอกโซเลกลมๆกระสอบละพัน3กระสอบก็เป็น 3,000 นะครับบัดนี้ผมเอกโซเลสิพาพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนแบบใดวะติให้ใส่เคมีแค่กระสอบเดียวนะครับให้ใส่เคมีให้เหลือไว้แค่กระสอบเดียวอีก2กระสอบนั้นบ่ให้ใส่นะครับพอเหลือไว้กระสอบเดียวเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิได้ใส่ปุ๋ย3กระสอบซ้ําเก่า

เอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสมา2กระสอบครับเอาอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสนี่มา2กระสอบมาแทนกระสอบเคมีที่หายไปนั่นละนะครับแล้วก็เอามาบวกกับเคมีที่เหลือไว้1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่อยู่3กระสอบคือเก่านะครับแต่ว่าบาดมันลดต้นทุนจังได๋บ่ติเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสนี่กระสอบนี่ก็บรรจุอยู่50กิโลคือกันนะครับแต่ว่าราคาหันถือกว่าปุ๋ยเคมีทั่วไปบาดนี้พอเฮาเอา3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่บ่ธรรมดานะครับได้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนบ่ถึงเรื่องของผลผลิตนี่ที่ผลผลิตเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแล้งหรือว่าทนหนาวได้ดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับหลังจากเอามาผสมเอามาโคเลใส่กันกับเคมีแล้วเอาไปใส่เครื่องหยอดเครื่องพ่นนี่บ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับใส่ได้แบบสบายเลยนะครับและที่สำคัญครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนอยู่ได้โดนนะครับเฮ็ดให้พืชมีอาหารการกินตลอดเวลาหิวยามใดก็ได้กินอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งอต้นพืชแข็งแรงซะเด้ใส่หน้าเขาจังซี่ติวายแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนฮอดมือเกียวนะครับเขียวอีหยังมาเขียวกับดอกกับเดี่ยแท้บ่าวเอกซุเรแต่ว่ามันทั้งดีได้บาดนี่มันเขียวใบตองอ่อนมันบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งนะครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาสเข้าไปแล้วนี่ติว้ายดินกลับมาอุดมสมบูรณ์คือเก่าดินล้วนซุ้ยเฮ็ดผุผุย้วยอยู่ซั่นเด้หากพืชก็หากินได้ไกลหากง่ายหากง่าวเฮ็ดให้ต้นพืชเฮาแข็งแรงยามเก็บเกี่ยวผลผลิตจังซี่ได้หลายเขาบ่มีมิดลีฟมิดฟอร์มีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆหัวมันจังซี่ให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงมีแต่หัวทอแข็งนี่ลำบ่อยมีแต่ลำทอแขนนี่ตัวพี่น้องนะครับยางพารานี่โอ้ยกรีดว่ามันกรีดโคกงิ้วน้ำยางไหลน้ำมีดลิ2 3มีดเต็มโปเปอร์เซ็นต์ยางก็สูงก้อนแหนก้อนแกนขนาดนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานวุฒิชัยโปรโมชั่นนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองมึงแต่ว่าผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ใส่ลองเบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักฟิกจุดใบท่อฝ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่ท่อเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนันต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีความสุข
3: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไล่หนึ่งก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี่
3: โมเป็นลูกเป็นไพ่แต่ก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์ดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์ขิงอยู่กับผมเอกสุเรศคือเราครับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกสุเรศออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทั้งอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียงอีเมลเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยนะครับหลังจากที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกโซเรพัดแล้วมันเป็นจังไหนแน่มันดีบ่มันถืออกถือใจบ่
1: ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะอำเภอกับดงหลวงคือกัน
2: ครับ
1: เป็นจังหวัดมุกดาหาร
2: อยู่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารครับ
3: ครับสวัสดีครับผมดีเจบ่าวโป้งนะครับคือวาร้านบ่าวโป้งการเกษตรนะครับอยู่อำเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหาร
2: ครับอันนี้ก็คืออันนี้ดีเจบ่าวโป้งนะครับเปิดร้านบ่าวโป้งการเกษตรอยู่อำเภอดงหลวงอีกสาขานึงสิอยู่อำเภอท่านชะอีนะครับสายไปสายมาทานไปทาน

0: ฝากไว้น้ำแน่นะครับสำหรับร้านบ่าวโภคการเกษตรนะครับคุณแม่ครับตั้งแต่กี่คุณแม่นี่เฮ็ดหน้านี่คุณแม่ใส่ปุ๋ยไงครับ
1: ใส่ปุ๋ยธรรมดานี่ล่ะใส่ปุ๋ยเคมี
0: บ่เพราะมันแน่แม่
1: พอมันงามขึ้นอันนั้นก็มันย่อนลงมันตาย
0: โอ้งามดอก
1: ต้นมะแข็งตายตายแล้วก็ขึ้นมาแล้วมันก็บ่งามบัดนี่มันบ่ขึ้น
0: บ่ผลผลิตดีบ่แม่ใส่เคมี
1: มันก็บ่ปานใดแล้วมันก็ซ้ํานั่นล่ะ
0: เฮ็ดได้จักไรนี
1: ่ไร่6ไร่นี่ล่ะ
0: ได้ข้าวหลายบ
1: ่บ่หลายได
0: ้ติ
1: พอจะได้กิน
0: พอจะได้กินต้นข้าวนี่มีศัตรูพืชมากวนบ่ใส่เคมี
1: มันก็มีแน่บ่มีแน
0: ่มีแน่บ่มีแน่แล้วแต่อากาศเน
1: า
0: ะแม
1: ่แล้วแต่อากาศมันอันนั้นก็มันก็ตายไปหลาย
0: โดยแม่รู้จักโทรเลขจากไส
1: จากวิทยุ
0: พี่ฟังวิทยุดีติแม่
1: จ้า
0: บาดใส่แล้วเป็นจังได๋นี่แม่เว้าให้ฟังแหน
1: ่ใส่แล้วมันก็ต้นมันขึ้นได้จักหน่อยมันก็แข็ง
0: โอ้ต้นแข็งเลย
1: แข็งเลยถอนออกมา3มองอันมันบ่มีมองน้ำท่วมในจักหน่อยเนาะมันก็สีแต่ตายบัดนี้บัดมันขึ้นในจักหน่อยมันบ่ทันขึ้นหลายปานใดเฮาก็ถอนมาแซมนี่มันก็ยั่งไปเลย
0: ถอนมา3มันยั่งเลย
1: ยั่งแข็งขึ้นเลยบ่ตาย
0: บ่ตายบ่ลง
1: แต่กออีกแต่กองามแต่กองามอีกกอใหญ่ใหญ่เขียว
0: ถูกใจบ่แม
1: ่ถูกใจถูกใจว่าสิไปใส่กับอันอื่นนําอีก
0: บ
1: ่ว่าสิไปแนะนําหมู่อีกใส
0: ่บ่คันแม่ถือใจยังสิแม่ลองบอกเกษตรกรท่านอื่นเบิ่งกันได้แม่สิบอกเพิ่นว่าจังได
1: ๋บอกให้มาใส่ลองเบิ่งผู้ใดบ่เคยใส่ก็ใส
0: ่ติ
1: คันบ่ฮู้บ่ลองน่ะบ่ฮู้ได้เพราะว่าข่อยก็บ่เคยลองฟังมานี่หลายปีแล้วเฮาก็มาใส่ปีที่ลองเบิ่ง
0: ถูกใจเลยบ่
1: ถูกใจเลยจนสิไปซื้อไปให้เขาใส่พุ่นล่ะ
0: เป็นภาษาบ้านเจ้าของกันน่ะเว้าเป็นภาษาบ้านเจ้าของกัน
1: อ้อมจ้องไปตอกเด้อไหลเอ้ยได้เลยก็ต้องเคยตักเกลือเขาก็ตักไปไหนดังเลยว่าอันดีเพราะว่าอันชอบเจออันตะบนโรกักโดตะบนตะปันอากี้ปันโลกปันโดชอบเสียชอบเยอะๆไม่เลย
0: นี่แหละครับ ผมก็ได้ยิ้มครับพี่น้อง ต้องให้ดีเกบ้าโพกหรือให้บ้าโพกการเกษตรเพื่อนสรุปว่าได้ยังไงครับผู้เพิ่นอยู่ในพื้นที่แล้วนะ
2: ดีครับใช
0: ่สรุปว่าดี
2: ครับ
0: ถือใจ
2: ถือใจ
0: ถือใจแม่นบ่คุณแม่บ้างคร
1: ับได้ถือใจ
0: โอ้แสดงว่าถือใจ
1: งาม
0: ครับ
1: งาม
0: สำหรับผมนะครับเอกโซเล่กับคุณแม่คุณแม่ยังครับ
1: คุณแม่นั่งอรุณค่ะ
0: คุณแม่อรุณกับ
2: ดีเจบ่าวโป
0: ้ดีเจบ่าวโป้นะครับหรือว่าบ่าวโป้การเกษตรสิฝากพี่ต้อนน้องไปซ้ำนี่ซะเกินมื้อนี้เฮาสินำสาระดีๆนำเรื่องราวต่างๆของเกษตรกรทุกพื้นที่ในประเทศไทยมาฝากพี่น้องมาแค่ประสบการณ์มาเบาเรื่องเล่าต่างๆในการใส่สโตเรจสำหรับมื้อนี้พวกเฮา3คนฝากพี่น้องซ้ำนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่มโตร่มโตอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ความคิดของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮากับบ่แตกต่างกันเพราะปันใดดอกอีพ่อไอ้แม่นะครับเฮ็ดไห่เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยากได้ผลผลิตคือเจ้าของคือเจ้าของต้องการซะเด้ราคาก็ให้ได้ดีๆเด้อนี่คือความใฝ่ฝันของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับแต่บ้านนี่แต่ละปีแต่บาทเรื่องของผลผลิตมันได้บ่คือเจ้าของคือได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้บ่คือเจ้าของต้องการซะตัวบ้านนี่มันอาจสิเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอาจจะเกิดจากเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมบ่ปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาสารพัดสารเพนะครับหรือว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องของการใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เฮาพากันเอามาใส่ในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮานี่บางเทื่อก็ใส่ประหยัดโพดเด้อีพ่อไอ้แม่นะครับคือจังซื้อปุ๋ยเคมีมากกระสอบเดียวนี่บางคันนี่ว้ายวานได้5 6ไร่พุ่นเด้มันก็โพดโพดนะครับมันก็สิยอมคักยอมแน่โพดแต่ว่าวานหน่อยอยากได้ผลผลิตหลายซะแน่เปรียบเทียบง่ายๆครับคืออย่างเฮาเฮ็ดแนวอยู่แนวกินนี่ล่ะมีคน 2-3 คนนี่ลาบเป็ดตัวเดียวมันก็อิ่มกันอยู่เด้นะครับแต่คันมีคนจัก10กว่าคนนี่มาลาบตัวเดียวคือเก่านึงห้วยมันมาสิอิ่มล่ะบาดอีพ่อไอ้แม่นะครับคือกันกับการใส่ปุ๋ยนั่นล่ะเฮาต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสมบ่หน่อยจนเกินไปครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876มันสิดีจังไดมันสิดีแนวใดมันสิดีกว่าปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดแบบใดเดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าให้ฟังพี่น้องนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นี่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายในเม็ดปุ๋ยนะครับบ่ได้เอาขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นมาปั่นก่อนเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดออกฤทธิ์ได้เร็วเร็วนะครับหว่านลงไปนี่ออกฤทธิ์

ขนาดแต่ว่าอยู่ในดินในโดนนะครับเฮ็ดให้พืชมีอาหารการกินตลอดเวลาซั่นเด้เจริญเติบโตได้แบบต่อเนื่องไซหน้าเขาสิว่าแต่กอดีต้นไซใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวนั่นซั่นเด้บ่เขียวอัวบ่เขียวแหล่บ่เขียวล่อแม่งนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับสามารถใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับใส่หน้าเขาก็ได้พืชให้ก็ได้ไม่ดอก

เบิงนะครับมีให้มีหน้าอยู่20-30ไร่5ไร่10ไร่บ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับแบ่งมาเฮ็ดแค่ครึ่งแค่กลางก็ได้แบ่งมาเฮ็ดเปรียบเทียบเบิงใส่ไปแล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิงนะครับสําหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิงนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0438401222อีกทีนึงครับพี่น้อง0438401222ใส่ใดกับทุกพืชหมอกับทุกดินครับต้องปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร2876ผมเอกโซเลบ่ท่านอยากให้เสื้อหรอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: เข้าไปยักใช่ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใส่ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช่เขาก็งามบักฟิกกับใบทอฝ่ามือดิถือใจเองแหละเข้าไปยักได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชเล่

0: ไข่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
1: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
2: ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
1: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องปุ๋ยเคมีที่พี่น้องเกษตรกรพากันใส่อยู่ในปัจจุบันนะครับแม้ว่าสิออกฤทธิ์เร็วมันก็อยู่ในดินบ่ได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชนี่อยู่ในดินบ่ได้โดนเบิดไว้จืดง่ายว่าซั่นล่ะพี่น้องนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่มันสิมีการระเหยมีการระเหิดไปในอากาศไหลไปน้ําน้ําแน่ตกค้างในดินแน่พืชบ่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับนี่คือคุณสมบัติหลักๆของปุ๋ยเคมีนะครับออกฤทธิ์เร็วแต่ว่าเบิดไว้จืดไว้นะครับกระสอบนึงที่เฮาวานลงไปนี่คันคิดเป็นอัตราส่วน 100% นี่พืชสิสามารถเอาไปกินได้แค่ประมาณ 22% นะครับพืชสิเอาไปใส่ประโยชน์ได้ประมาณ 22% อีก 78% ที่เสียไปนะครับมีการระเหยการระเหิดตกค้างในดินแน่ไปน้ำน้ำแน่แล้วแต่สภาพสิ่งแวดล้อมแล้วแต่สถานการณ์ในตอนนั้นนะครับแล้วเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋พี่น้องให้ปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่ในไร่ในนาในหัวในสวนเฮานี่พอหวานลงไปแล้วให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับพืชที่เฮาปลูกนะครับผมเอกโซเล่ครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรดีสูตรดีมาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบครับปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบนี่แหละครับสูตรนี่แหละครับสีซอยให้พี่น้องเกษตรกรใส่ปุ๋ยเคมีแบบมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับพืชสามารถเอาไปใส่ประโยชน์ในการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับลดการสูญเสียของปุ๋ยทุกๆทางนะครับกับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบซิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใน2กระสอบนะครับซิมีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใน2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันเอามาคุกเข้าเข้ากันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่นะครับกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยได้พ่อไอแม่นะครับสามารถวานได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถวานได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณสมบัตินี่โอ้ยเหนือคำบรรยายครับราคากระทึกถึกปกติทั่วไปตามท้องตลาดนี่ได้อีพ่อไอแม่นะครับอะมิโนฮิวมิกนี่เขาขายกันอยู่ประมาณกิโลละ45บาทท่านใจนะครับเป็นราคาที่อีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาสามารถสัมผัสได้นะครับพอผสมกันแล้วปุ๋ยเคมีที่เฮาวานลงไปกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่พอผสมกันแล้วมันสิอยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนหลายเดือนเลยนะครับเห็นในต้นพืชเฮานี่มีอาหารการกินตลอดเวลาอยากกินย่ามใดก็ได้กินหิวย่ามใดก็ได้กินนะครับเพชรในต้นพืชเฮาบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่ยิกใบบ่งอต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดนะครับต้านทานทุกๆสภาพอากาศต้นพืชก็แข็งแรงแม่งก็บ่ควรคิดควรใจนะครับสำหรับสูตรโซเล่เทอร์โบนะครับสูตรโซเล่เทอร์โบของเอกโซเล่เด้อพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็สามารถใส่สูตรโซเลเทอร์โบได้คือกันนะครับแต่ว่าส่วนผสมสิเป็นอัตราส่วน5ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่5กระสอบปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76อีก1กระสอบนะครับเอามาร่วมกันโคเลใส่กันก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่6กระสอบนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ลดต้นทุนแต่ผลผลิตนี่รับรองว่าเพิ่มอย่างแน่นอนนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับบ่เปื่อยติดไม้ติดมือบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับส่งแล้วนี่สบายเลยนะครับวานเครื่องวานหยังได้เบิดนะครับบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับผมเอกโซเลนะครับบ่ท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเสื้อพ่อปันใดดอกนะครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดนี้ใส่แล้วมันสิเป็นยังไงมันสิดีคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้

0: ครับอยากฟังรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกทีนึงครับพี่น้อง0438อ
1: ยากให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดรกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ร่วมโตร่วมโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับ

น้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้ดอนโดนสดใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบ2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคา9
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ไอโซไทมัน
4: มาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362

0: 666เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: เจ้าเมาส่วนผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ด็กอ่ะเคยวิ่งเล่นกับมึงบ่อยๆได้ข่าวว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงลุงผู้ใหญ่เขาก็เลยฝากให้มาพักกับเรา

ที่นู่นเนี่ยหนาวนะลองเอาเสื้อมาฝากขอให้ได้เหรียญทองนะ

0: านี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โซกให้มันให้มา
7: พอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
8: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไทยก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

หนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152

0: ุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

สุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยอยู่ในขณะนี้ทุกพวกท่านและกับทุกพื้นที่ครับหนุ่มดำเมืองรายงานตัวอีกมือหนึ่งแล้วนะครับมาพบมาพ่อพี่น้องกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมเติมเต็มข้อมูลเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยดีหนุ่มดำเมืองตราพระยาเต่าเงินเต่าเงินเต่าเงินกำลังเป็นที่รู้จักของพี่น้องเกษตรกรโดยกว้างขวางออกไปเพราะว่าปีนี้เดินมาเป็นปีที่15แล้วเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องหลายๆที่โทรให้กำลังใจนะครับแจ้งข่าวดีจากการใส่แจ้งผลงานจากการได้ทดสอบทดลองผู้ลองคนก็ล่องมานี่กับปีที่15ก็ยังล่องอยู่คือเก่าล่องเทละ2ตัน3ตันแล้วกับปีนี้นะครับก็ถือว่าผมทำตามสัญญาครบ15ปีก็มีการคืนกำไรกับพี่น้องเกษตรกรเฮาปุ๋ยอินทรีย์ของนุ่มน้ำเมืองนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์เกรด A คุณภาพสูงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ทำจากธรรมชาติ 100% ผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์ไม่มีดินผลิตโดยไม่ใช้ดินนะครับบ่มีดินเด้อพี่น้องเด้อเฮาเติมสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อดินและกับพืชลงไปในข้อมูลนะครับของปุ๋ยแต่ละเม็ดเฮ็ดให้พี่น้องเฮาติดอกติดใจบ่ว่าจะไปใส่หน้าเขาพี่น้องก็เห็นมาแล้วไล่ตั้งแต่เริ่มจากหอยเชอรี่บ่กัดนอนกอบ่ค่อยเป็นเพียไฟบ่ค่อยเกิดนี่ๆอันนี้15ปีเด้ครับผ่านมาแล้วก็สิพิเศษแบบนี้เลยมาจนถึงปีนี้ก็คือกันนะครับพี่น้องไปใส่ผ่านเขามาจนถึงช่วงนี่แล้วเนี่ยนะครับพี่น้องหลายคนกับพี่สุแล้วก็โทรหาอุ้ยงามคักเขาคือกันกับพี่น้องทางสุวรรณภูมิเห็นบอกพญาเจริญทางบันตังหมองเพิ่นโทรมารายงานใส่เม็ด2ตันและได้นุ่มน้ำเมืองเขางามงามใส่แต่ร่องผืนบ่ได้ใส่แตกก่อเลยบัดนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็เขาแตกก่อดีพร้อมเด้อพี่น้องที่นี่นะครับพี่น้องที่ฟังอยู่ตอนนี้เด้อยังมันเคยใส่ซะใส่แตกก่อนี่พอดีนะครับการใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินของหนุ่มดำเมืองนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยดีราคาประหยัดนี่กระสอบหนึ่งบ่แพงจักเม็ดพี่น้องเฮานะครับเวลาพี่น้องใส่ช่วงแตกก่อพี่น้องจะใส่แต่ปุ๋ยพญาเต่าเงินก็ได้หรือจะผสมกับปุ๋ยอื่นๆหรือปุ๋ยเคมีก็ได้จะเฮ็ดให้พี่น้องประหยัดต้นทุนที่นี่มื้อนี้สิมาเล่ามาเว้ากับพี่กับน้องเกี่ยวกับเรื่องของเป็นหยังต้องใส่ปุ๋ยหนุ่มนาเมืองปุ๋ยหนุ่มนาเมืองมีประโยชน์แนวใดปุ๋ยหนุ่มนาเมืองดีจังใด เอาเสียอธิบายพี่น้องฟังนะครับแต่ช่วงนี้นะครับเดี๋ยวสาธยายต้นชั่วโมงไปซะก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเด้อพี่น้องจะคอยฟังราคาฟังแล้วก็รีบเอาไปใส่สามัญท่านอยู่ใส่แต่ก่อตอนนี้ท่านนะครับหรือถ้าฟังอยู่ช่วงเดือนกันยาบ่ได้ได้บัดช่วงเดือนกันยามันไปเขารับล่วงแล้วนะครับก็ใส่รับล่วงได้บัดนะครับบ่แม่นแต่ก่อแล้วเด้มันถามไปเป็นรับล่วงแล้วสำหรับผู้ใดล่องพื้นแล้วนะครับไม่ต้องใส่แต่ก่อเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้อบ่เสือไปถามนี่พอจะเลื่อนทางบันตังมองอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัด101เบิ่งนำไปเบิ่งหน้าเพิ่นก็ได้แล้วก็หลายผู้หลายคนอธิบายหลายซื้อบ่ถือครับมันหลายพอคนใส่แต่ละปีแต่ละปีนี่เนาะแต่ละอำเภอพี่น้องลองขึ้นเบิ่งว่าผมมีตัวแทนจำหน่ายเกือบทุกอำเภอของจังหวัด101บางอำเภอของอำเภอจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็มีบางอำเภอของจังหวัดยโสธรระกะส่วนนึงก็มาเบิกอยู่ศูนย์ใหญ่นี่เด้นะครับศูนย์ใหญ่คือร้านรวมใจทวีโชคก่อม่อ4บัดนาเมืองตั้งอยู่ถนนสายศรีรภูมิมนท่องนี่ไหมอำเภอศรีรภูมิจังหวัด101กลางหมู่บ้านบ้านหน้าเมืองกันยังบ้านนุ่มหน้าเมืองเนาะ พี่น้องก็มาเบื่ออยู่นี่ก็หลายก็สิพ่อได้
รู้จักกันไปเนาะถ้าสำหรับพี่น้องมาเบิกที่ศูนย์ใหญ่ทั้งเด็กกับที่เจอกับหนุ่มหน้าเมืองก็ได้พูดคุยกันผู้ละคนบ่มีโอกาสมาเจอไปเบิกตามผู้บริการก็บ่เป็นหยังพี่น้องก็โทรมาอยากเว้าหยังนำก็โทรมา และปีนี้นะครับผมก็มีพระเอกตัวจริงอีกตัวหนึ่งนะครับเข้ามาแนะนำพี่น้องก็คือสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นบวกอะมิโนนะครับเป็น2 in 1นะครับกระปุกหนึ่งบ่แพงคือกันได้นี่เอาไปฉีดปีนี้มันแห้งแล้งเนาะผมก็พยายามบอกพี่น้องนะครับมันใส่ปุ๋ยบ่ได้มันแล้งมันแล้งมันแล้งมันบ่มีน้ำซอยนะครับก็พยายามเอาฉีดซอยเอาพี่น้องว่าซั่นพี่น้องก็สั่งได้ล่ะก็สั่งหลายผู้หลายคนไปฉีดทั้งใบฉีดแต่กอเทื่อนึงรับร่วงเทื่อนึงสิแล้วจังยางพาราก็ฉีดลำต้นนายางใต้1เปลือกแขกเปลือกเปลือกแตกเปลือกแข็งเอ้ามันไข้อยู่ได้ล่ะพี่น้องประมาณ 2-3 เดือนก็ฟื้นแล้วนะครับนะยางไต1มั้ยตัวทั้งเม็ดก็ใส่ดินตัวน้ํานี่ก็ฉีดพ่นลําต้นจังสิแม่จังหยังพาราเคยบอกพี่น้องฟังประจํามื้อนี้เอาเรื่องประโยชน์ของปุ๋ยพญาเต่าเงินเนาะนะครับเว้าเสริมเติมให้กับพี่น้องอีกนะครับเป็นการพูดซ้ําย้ําเตือนเพื่อพี่น้องหลายๆคนที่ยังบ่เคยใส่ให้ได้รับทราบข้อมูลนํากันเอาถ้าทราบแล้วเปลี่ยนพี่น้องติดตามข้อมูลกับหนุ่มน้ำเมืองในรายการเกษตรผ้ารวยไปเรื่อยๆก็แล้วกันเอาปีนี้ก็รู้สึกว่าฝนมาซาแต่ว่าหันมาหลายได้บ่เนี่ย ขั้นว่ามาซาดีกว่าบ่มาพันกะแมนอยู่แต่ว่ามาช้าดีกว่าไม่มานี่เป็นหยังคือมาหลายแท้ล่ะนี่นะครับท่วมทั้งอำเภอเสรภูมิ น้ำยั่งออกแล้วท่วมแล้วพี่น้องทั้งบ้านน้องจอกบังเขทั้งผิดตำบลเล่าหน่อยตำบลวังหลวงก็เริ่มสิมามีน้ำละเด้เอาระบาดที่นี่พุ่นมันสิไหลถอนลงไปจบปากน้ำซี่อยู่พุ่นอยู่ทั้งบ้านโพตากตำบลหน้างามเพื่อเสรภูมิท่วมทุกปีอีหลีได้น้อพี่น้องเฮานะครับขอเป็นกำลังใจกับพี่กับน้องเฮาก็แล้วกันเด้อนะครับเขาก็สิตายเนาะพี่น้องทั้งฟังน้ำยั่งหรือพี่น้องริมน้ำชี่เพราะว่าทั้งพุ่นเด้ทั้งเหนือทั้งเทิงพุ่นตกแห้งก็เฮาพันผ้ากุมน้ำถล่มทลายลงมาทับเฮาซะนี่เฮาก็แห้งเพราะซ้ำนึงก็มาตื่มกันพอดีเอาเป็นกำลังใจก็แล้วกันครับพี่น้องรายการเกษตรผ้ารวยเป็นมิตรแท้เกษตรกรไทยเขาเหมือนเดิมครับพี่น้องนะครับพี่น้องมีหยังกระโทหาหนุ่มน้ำเมืองได้061-793-6695 061-793-6695 061-793-6695 061-793-6695

ครับครับอยู่ในช่วงของ ขออภัยครับชั่วโมงของรายการเกษตรพารวยเกษตรสิรวยได้อยู่ได้พี่น้องถ้าพี่น้องหูจักของดีๆไปให้กระพือเท่ากินสำหรับผลิตภัณฑ์อินทรีย์นุ่มหน้าเมืองนะครับเป็นที่นิยมของพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่แล้วตอนนี้เนาะเพราะว่าจะพี่น้องทางดินทรายทางทงกุล่าเฮาก็ใส่กันเยอะ จนทรงเขานำบ่ทันบางจุด พี่น้องหลุมเขามาเอาพอมีน้ำไหมแต่ก็ตอนบ่มีน้ำมันพัดสิหนิงหนิงจักหน่อยพอมีน้ำบึมบ่มลงมามันลั่งเขามานะครับทรงน้ำกับบ่ทันมาที่นี่เออเอาพร้อมกันเนาะมีน้ำจังคิดได้พี่น้องเฮานะฮะจังกล้าซื้อวันต่อไปที่นี่ซื้อกับบ่ได้ลงทุนหลายดอกพี่น้องพอผมจัดปูมาชั้นให้คือเก่าละจากกระสอบน้ำหนัก50กิโลกรัมกระสอบละ600บาทนะผมก็จัดปูมาชั้นกับจำหน่ายเพียง550บาทขยายเวลามาให้อีกกสิแม่นเมื่อปีละปีนี้ที่แรกก็ว่าสิฮอดเดือนมิถุนายนนะครับก็เลยมาประชุมกันทั้งพี่น้องก็โทรมาสายนั่นสายนี่อำเภอนั่นจังหวัดนี่โอ้ยอย่าฝ่าผมเมื่ออันโปรโมชั่นไว้หลายผู้ขาได้ใส่โปรโมชั่นน้ำเนลูกส่งเงินมาบ่ทันฮอดพะนะ ก็เลยได้ขยายมาเรื่อยๆก็เลยเป็นขยายไปนะครับตอนนี้ก็ยังขยายให้อยู่เหลือ550เด้อพี่น้องเด้อเอาขึ้นกำไรกับพี่กับน้องเหมือนเดิมครับพี่น้องเฮานะครับตัวสารน้ำก็ขึ้นกำไรขึ้นกันนะครับสารน้ำนี่ตัวชุด2อย่างนะครับคือสารอินทรีย์กับสารเอนไซม์นะครับได้2ขวดเด้อเอาพี่น้องเอาไปผสมกันอันนี้ชุดละ700เดี๋ยวนี้เหลืออยู่600นะครับจัดโปรให้ราคาตัวสารอินทรีย์บวกอะมิโนอันนี้มีขวดเดียวเด้อเขาผสมมาแล้วนะครับเฮาก็ได้ผสมไปในขวดเดียวนะครับพี่น้องบ่ต้องเอาไป2ขวดบ่ต้องไปผสมกันยากเฮาผสมให้แล้วอันนี้ขวดนึง350บาทแค่นั้นกระปุกนึงอ่ะที่นี่นะครับกระปุกนึงกับบรรจุอยู่ที่250ซีซีไอ้250ซีซีนี่มันคือหน่อยนะครับมันก็บ่หน่อยเด้อล่ะพี่น้องเพราะว่าพี่น้องมาฟังเบิ่งวิธีใส่เด้อจังไม้ดอกไม้ประดับนี่2ซีซีเอาย่ามใดมันสิหมด2ซีซีต่อน้ํา20ลิตรย่ามใดมันสิหมดเอา250ซีซีที่ให้ไปแล้วนี่จังผักกาดผักซี่ผักหอมกะหล่ําผักพริกผักเกลือผักถั่วผักเตงผักโม่ข้าวโพด5ซีซีนึงได้ครับต่อน้ํา20ลิตรเนี่ยมันก็บ่เปลืองจังหน้าข้าวอ้อยมันสําบะหลังหยางพรา10ถึง20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรเนี่ยย่ามใดมันสิเหมือนชีวิตได้ตั้งหลายไรครับเออเอาอันนี้เป็นหัวเชื่อสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นพี่น้องสามารถฉีดเองทำเองได้นะครับโดยบ่ต้องไปจ้างไผก็ได้เพราะว่าบ่มีอันตรายถ้าเป็นพวกเคมีเคมีเออจังๆเขาเจ้าตายแทนเฮา ผู้หน่วยกล้าตายนั่นให้จ้างเขาเจ้าโลดเออขั้นฉีดเคมีจังสั่นวันเท่าไปจังยาขายงขายายังสิเคมีเด้นะครับอันนั้นพี่น้องก็ต้องระมัดระวังนะครับมีผมไปเจอลูกค้าท่านหนึ่งนะครับอยู่ทางจังหวัดหนองคายเด้นะครับเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่น้องทางหนองคายอยู่ในหลายปีที่ผ่านมาเนาะก็ปรากฏว่าบ้านใกล้ๆกันนะกับบ้านลูกค้าเฮาเนี่ยนะครับเพิ่นลงไปทงผัวเป็นผู้ฉีดยาขายาน้ำคันเท่น้ำฉีดแต่หน้ากับบ่พันไหนได้ฉีดน้ำหลังคันแท้ไปน้ำไหมครับแล้วเมียลงไปทงบ่ใส่เกือบบูทบ่ใส่รองเท้าบูทเท้าเพิ่นมันเป็นแผลเตะยาขายาแล้วครับบัดนี้เข่าทั้งสองข้างเลยมีขามีแผลทั้งสองขาขาบวมขึ้นไปหาหมอรักษาได้ก็เอาบ่ทันนะครับได้ตัดรัดไว้ข้างนึงได้ตัดรัดไว้ในที่สุดก็เลยเอาบ่ไหวดิครับมันเข้าไปหอดหัวจองหัวใจมันติดเชื้อนี่เป็นอันตรายมากๆเด้พี่น้องนะครับนั่นล่ะเริ่มจากสารเคมีนี่มันเป็นตัวอันตรายเอาจังพี่น้องสิคายาคายังมันก็มีหลายวิธีอยู่เนาะคันบ่อยากฉีดยาเริ่มตั้งแต่วานเข่าที่แรกก่อนวานเข่าตอนไถหุดไถยังนั่น
วานเกียวบอกเมฆล่องเมืองเด้อมันสิอ่อนลงหยาหยาสิบ่ค่อยมีไล่ละสองสอบเกียวบอกเมฆว่านโลดยะย่านเข่าเข้มเข่าง่ามเข่าบ่ตายที่แรกผมก็ว่าเข่าสิตายไอ้อันนี้ก็ซอยได้ทางนึงนะครับถึงจะบ่ 100% ถ้าพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆมันก็ค่อยเหมือนไปเรื่อยหยาปีต่อไปก็ใส่อีกผมก็ทดลองมาแล้วปีนี้เริ่มแล้วนะครับ แต่ก็ปีแรกก็ยังสิมีหญ้าล้อมแหลมอยู่เด้แต่ว่าบัดนี้มันเพราะมันขึ้นมากประมาณช่วงเดือนเข้าสิงหานี่นะครับสิงหานี่หญ้าจะเริ่มแก่แล้วเด้ดอกแก่ขึ้นมาแล้วพอดีน้ำก็มาน้ำก็สิมาพอดีผู้ใดตัดท่านตัดเลยได้ครับช่วงสิงหานี่ตัดล่างใบเข่ากับใบหญ้านี่ตัดทิ้งไปเลยตัดทิ่มครับอย่าไปย่านมันบ่เกิดงามปะยังหน้าผมแปลงหนึ่งนะครับตัดแล้วพอดีฝนใหญ่มากพอดีท่วมให้หน้าเลยท่วมให้นั่นให้ที่เฮาตัดไหมครับหญ้านี่มิดจีรีเขานี่ซัดหนีน้ำขึ้นมาเลยงามเป็นงามบัดที่นี่บ่มีหญ้าพอสิ้นเกลือบางเม็ดกระซอยได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วบัดที่นี่มาล่างใบทิ้งผู้ลังคนก็ตัดเร็วโพดเนาะผู้ลังคนก็วานเข่าเดือนพฤษภาแม่นบ่พอมีหญ้าเนี่ยมีทุนากรกฎาหรือมีทุนากกัวเนี่ยจังสิก็เฝ้าตัดใบเข่าเฝ้าตัดหญ้าสิแม่ถ้าตัดแบบนี้สิได้ตัดดูก็ต้องมาตัดสิงหาอีกเทื่อนึงเพราะมันสิขึ้นมาอีกคือเก่าล่อมันแก่ๆหลวดหรือมันหลายโพดบ่แต่ว่าตัดช่วงนั้นมันบ่มีน้ำมาซอยมันก็ขึ้นอีกก็ตัดไปก็ตัดได้คือกันเด้พี่น้องตัดไปแต่มันขึ้นอีกเฮามาล่างเที่ยว2คือจังหวะน้ำมาเดือนสิงหานี่นะน้ำท่วมให้หน้าคือจังหวะปีนี่เว้ยพอดีมับเลยลงไปเบิ่งหน้าในเดือนสิงหานี่ปีนี่แม่หลังจากตัดแล้วอาทิตย์นึงลงไปเบิ่งเขาขึ้นงามครับพี่น้องหญ้านี่ให้ว่าตายอยู่ใต้น้ำน้ำมาถ่วมหัวเพิ่นหาจังหวะดีๆตัดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตัดจังหวะแรงกับว่าเป็นยังแต่ว่ามันอาจจะเกิดกลับขึ้นมาอีกแต่ว่าถามีน้ำทับหัวหญ้านี่เรียบร้อยโรงเรียนจีนเจแปนมินลินวันต่อไปเอาพี่น้องก็ล่องเฮ็ดเบิ่งนะครับถ้าพี่น้องผู้ใดบ่เคยเฮ็ดเคยทำก็ลองวิธีหนุ่มน้ำเมืองแนะนำเมืองเด้อตัดล่างใบทิ่มเลยก็มีพี่น้องบางตำบลเด้บ่เคยตัดใบเข่าบ่เคยตัดหญ้ามันหย่านบ่เกิดมันสิเกิดสำบ้อเพิ่นว่ามันแห้งเกิดหญ้าเกิดซ่าแล้วมาตัดทิ่มเสียดายว่าซั่นอย่าเสียดายคือกันครับพอเจริญทางบันตังหมองอำเภอสุวรรณภูมิที่ใส่ปุ๋ยปีนี้เราใส่มานี่ 3-4 ปีแล้วเด้ปีนี้ก็เอาไปแล้ว2ตันหน้าเกือบร้อยไร่เนาะมันใจถึงขนาดนั้นเด้พี่น้องแล้วไปนี่เพิ่นก็ใส่แล้วเพิ่นก็เลยโทรมาหาว่าเขางามงามแต่กอดีๆใส่ร่องพื้นเนาะแต่ตอนร่องพื้นพุ่นเด้แล้วไปที่นี่สิใส่แต่กออีกอยู่บ่อนุ่มนะเมืองว่าซั่นผมก็เลยบอกบ่ต้องใส่แต่กอบ่ต้องใส่เพราะมันจะเข่าช่วงจักหน่อยนี่ก็รับล่วงแล้วถ้าใส่ช่วงรับล่วงไปเลยจบข่าวเลยเห็นบ่ประหยัดเวลาประหยัดต้นทุนพี่น้องเฮานำนะครับที่นี่นะครับพี่น้องผู้ฟังรายการอยู่นะครับปัญหาเรื่องยาก็แก้วิธีนี้ก็ได้ถ้าบ่จะขีดสารเคมีฉีดยาขายงขายาเนาะพี่น้องเนาะมันอันตรายอีหลีมันอันตรายเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงเด้อพี่น้องเด้อระมัดระวังอันเฮาฉีดยาอีหยังก็ตามไล่แต่ยาขาหอยพี่ท่านใส่ปุ๋ยนูนะเมืองผมบ่ได้ใส่ยาขาหอยซะเด้หอยบ่กัดครับเพราะว่าเขาเกิดขนเกิดน้ำใบแข็งหอยจะบ่กัดเลยถ้าตัวใดมันดื้อมาคาบมันกับอ้าปากเสวีแล้วเนาะยกขึ้นกับน้ำไหลโจกๆโจกๆแล้วเนาะ เจ้าดื้อติเจ้าดื้อมาติเรียบร้อยแล้วครับอ้าปากเสวีกันยังวะนั่นเห็นบ่ครับมันดีจังซี่ที่นี่นะครับมาเบิ่งประโยชน์ของปุ๋ยพญาเต่าเงินนี่เรามานี่ก็เป็นประโยชน์เลี้ยงมาเด้นะครับเลี้ยงให้พี่น้องฟังนี่ก็ซ้ำประโยชน์ของปุ๋ยแล้ว
นะครับดังนั้นปุ๋ยอินทรีย์ตลาดพญาตองเงินจึงเป็นพระเอกตัวจริงที่พี่น้องเกษตรกรให้การยอมรับปุ๋ยตัวนี้นะครับมันเป็นปุ๋ยที่ซอยปรับปรุงโครงสร้างของดินได้ดีนํานะครับโครงสร้างของดินณปัจจุบันนะครับของพี่น้องภาคอีสานเฮามันเป็นดินที่ใส่เคมีมาหลายโพดแล้วก็ยาวนานบ่เคยปรับปรุงบ่เคยบำรุงดินเลยนะครับที่นี่ดินมันก็เป็นกรดดินเป็นกรดคือดินเปรี้ยวนะครับถ้าใส่เคมีหลายดินมันสิเปรี้ยวเนาะพี่น้องเนาะที่นี่ปุ๋ยพญาเตาเงินเนี่ยนะครับผู้ใดมักใส่เคมีก็ไปผสมกันนะครับในนาทีของปุ๋ยอินทรีย์หนุ่มนาเมืองนี่คือประโยชน์ของเขาอีกตัวนึงเด้อเขาจะปรับปรุงบำรุงดินนะครับแต่ปุ๋ยเคมีจะบ่มีนาทีบำรุงดินเด้นะครับเราจะให้แต่ธาตุอาหารไปให้กับพืชแต่ดินจะเป็นดานดินจะเป็นกรดดินจะเสื่อมอีหยังก็สร้างอันนั้นคือนิสัยของเพิ่นบันถอยแต่ว่าปุ๋ยพญาเตาเงินนุ่นเมืองจะปรับปรุงบำรุงดินปรับค่าพีเฮชในดินนะครับให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตการทำมาหากินของรากพืชนะครับเขาจะปรับโครงสร้างของดินให้หลักการมันจะทำหน้าที่เฮ็ดให้ดินร่วนดินซุ้ยดินโปร่งน้ำได้พี่น้องดินจะร่วนจะซุ้ยพี่น้องสังเกตบังหลดไส้ปีนี้ปีหน้าไถหน้ามันกับบ่มีเอาค้วยไถคือสมัยตะกี้พ่อสิฮู้ว่าดินนิ่มบ่นิ่มเนาะนะครับแต่พี่น้องทางทงกุลาบางมองกะเพิ่นก็ใส่รถไถหน้าเดินตามเด้เพิ่นก็บอกให้ฟังว่าหลังจากใส่ปุ๋ยพญาเตาเงินนุ่นเมืองติดต่อกันมา2ปีเข้าปีที่3เนี่ยสังเกตเบิ่งดินนุ่มแล้วก็ดูดดีเวลาไถนี่นะครับดินทรายมั้ยนะครับเวลาเข้าโค้งตะกี้มันโดดเด้มันจะเต้นออกจากห้องมันเปิ่นออกไปว่าซั่นบ้านนี่ดูดนุบๆๆเลยเข้าโค้งอุ้ยดีคักปุ๋ยนี่แม่เฮ็ดให้ดินร่วนดินซุ้ยแล้วก็ดินทรายนี่จะเป็นดินบ่ค่อยอุ้มน้ําได้พี่น้องนี่คือประโยชน์ของปุ๋ยพญาเตาเงินเด้อดินทรายนี่มันจะเก็บน้ําได้บาดนะครับจากดินเหมือนกะตานี่แม่ดินทรายมันก็เหมือนกะตานี่แม่เทน้ําใส่กะตามันอยู่บ่พี่น้องว่านั่นล่ะดินทรายจะเป็นแบบนั้นนะครับที่นี่นะครับพอใส่ปุ๋ยพญาเตาเงินเขาจะไปซอยอุ้มน้ํานะครับเก็บความชื้นก็บ่แม่นอุ้มน้ําเป็นน้ําหงปงเป่งเด้นะครับคืออุ้มน้ํานี่หมายความว่าเก็บความชื้นเวลาหน้าแล้งเวลาฝนทิ้งช่วงมันจะเฮ็ดให้เขาบ่ตายง่ายดินจะชุ่มจะชื้นนะครับให้ว่าง่ายๆว่าบางไฮที่เพิ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยนุ่มน้ําเมืองนี่นะครับเลนไล่กันได้นะครับแกนเขาหล่อเตะฟุตบอลได้เลนเตะบอลได้วันเท่าไปมันแกนรับแรงที่ใส่ปุ๋ยนุ่นน้ำเมืองอายุซ้ำกันระยะเวลาซ้ำกันในการปลูกเขาแปลงนี่ลมได้ครับยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับยางลงไปรูปปั๊บหลุดได้รูปฟ้าเท่าเขาลงไปนะครับอันนี้ขึ้นหนุ่มแล้วเขาก็บ่ตายบ่ทันตายง่ายดินะครับดังนั้นเป็นการชะลอความเสียหายของพี่น้องเกษตรกรได้พอสมควรได้ครับและที่นี่นะครับมันจะอยู่ในดินได้โดนน้ำนะครับนี่คือข้อดีอีกข้อหนึ่งของปุ๋ยพญาเตาเงินเวลาพี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีจะอยู่ได้บ่โดนเด้นะครับข้าวเดียวเขาก็จะหมดฤทธิ์ข้าวเดียวเขาก็จักสิซึมไปใส่แน่หายไปเด้แต่ที่นี่ปุ๋ยตัวนี้นะครับจะอยู่ในดินได้โดนเพราะว่าอีกตัวนึงเขาจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกจากเม็ดเขานี่บ่ได้ละลายปื๊ดปั๊ดทันทีแบบปุ๋ยเคมีเด้ครับปุ๋ยเคมีละลายภายในคืนเดียวถือว่าอันนี้ก็สิคอยละลายปลดปล่อยออกทีละเล็กทีละหน่อยทีละหน่อยตามที่พืชต้องการพืชต้องการซ้ำนี่ก็ปล่อยไปซ้ำนี่ปล่อยไปคอยมื้อออกมื้อออกมื้อออกโหเขียวโดนเขียวทนเขียวหน้านั่นเนาะมันก็บ่หมดลิ้นเป็นแม่พี่น้องที่นี่เวลาพี่น้องไปผสมกับ

มันสำปะหลังนี่นาแรงมักจะเป็นเปียกแป้งเปียกขาวๆไหมครับจับไปมันสำปะหลังเต็มเนี่ยอันนั้นคือเขาบ่มีแผ่นฟิล์มมาปิดแต่ถ้าใส่ปุ๋ยพยาเตาเงินเหมือนมีแผ่นฟิล์มมาปิดนะครับเขาจะรังสารลิกนินเทนนินสารที่เป็นสารเคลือบใบนะครับออกมาเคลือบใบเจ้าของเพื่อป้องกันศัตรูพืช มาทำลายใบนะครับพวกเพี้ยพวกยังมาจับมาอย่างสิแม่ก็จังว่าเพี้ยบ่ค่อยลงใบเขาเห็นบ่พี่น้องพอใบเขานี่เวลาได้กินปุ๋ยพยาเตาเงินใบแล้วเขาจะสั้นแข็งแล้วก็ชั่นแม่ครับใบชั่นบ่กองมันจะบ่รับน้ํามันจะบ่รับน้ําหมอกข้างไว้เด้นะครับเวลามีเชื้อราเชื้อหยังลงมาจากเป็นราน้ําข้างราหยังนี่ มันก็สิบ่อยู่มันสิรุดปรุดลงไปโลดนะครับคือใบบ่กองเอออันนี้เป็นข้อดีนะครับแล้วที่นี่เขาจะส่งเสริมจุลินทรีย์น้ําเด้พี่น้องข้อดีของปุ๋ยพยาเตาเงินนุ่มน้ําเมืองจุลินทรีย์ในดินนี่จะมีประโยชน์นะครับจะมีประโยชน์เป็นตัวย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ต้นตัวสั่งอาหารให้กับดินกับพืชนะครับดังนั้นนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับเวลาพี่น้องใส่สารเคมีมันก็ไปทำลายมันเนาะมันก็ตายมันก็ตายกับบ่มีตัวทำงานให้เฮานะครับดังนั้นพี่น้องใส่ซะนะครับปุ๋ยนุ่มหน้าเมืองตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับพี่กับน้องเร่งเอาไปใส่เออยางพารากับต้นฝนปลายฝนก็ไปใส่อ้อยก็ไปใส่มั่นสำปะหลังก็ไปใส่พืชผักผลไม้เอาไปใส่ได้หมดมักฉีดเอาสารน้ำไปฉีดเพิ่มนะครับดีค่ะเออสำหรับหน้าเขาฉีดแตกกอเทือนึงฉีดรับร่วงเทือนึงจบขั้นผู้ใดอยากประหยัดปุ๋ยเม็ดก็ฉีดทางดินเทนจังสี่กับสุดยอดคือกันได้พี่น้องนะครับดังนั้นพี่น้องเฮานะครับผู้ฟังรายการอยู่ตอนนี้โปรดทราบครับ

0: ครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: สำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซี่ปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้ซีแยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเลาล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจกยิ่งเจริญวุฒิชิตอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามากร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประโพธิ์ฟาร์มจุดที่สามอยู่บันโน่นจำปาคือร้านซับอนันต์อำเภอทุ่งเขาหลวงร้านอ่อเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านควงใหญ่พันปลาบ้านควงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านนาเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมิโยร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพร่บึงเกลือติดต่อร้านพอเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมะลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน้ำเจก่อนบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัฐการเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเข่าอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเข่าณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรไก่ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องคำหอจกหมอเกษตรอำเภอเขาวงติดต่อท่านพ่อพุญยตี ประธานกลุ่มหน้าแปลงใหญ่บ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงค่ะอำเภอดอนจานติดต่อร้านผู้ผากิจการเกษตรจังหวัดยะโสธรอำเภอเมืองติดต่อร้านพงศิริบันดูธงจุดที่สองติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอชู่รัฐบ้านหนองพันโลนจุดที่สามร้านค้าแม่นงทางบันเชือกอำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่สองร้านระดาพรบันโคกเง่าจุดที่สามร้านสับเจริญผ้านิดบ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่สี่ร้านคุ้นรวยการค้าบันดูลาดจุดที่ห้าปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมอไฟอำเภอกุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายซี่พอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งติดต่อพอใหญ่ค่ำบันหนองเส้งเขตอำเภอกุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มน้ำเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์061

ครับพี่น้องเวลาหมดพอดีนะครับนุ่มตะเมืองต้องจากลาพี่น้องด้วยเวลาสำนีซะก่อนนะครับเมื่อนาพอกันไหมครับเมื่อนี้ขอบคุณหลายๆและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์รีดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่

0: บูชาหิ้งพระธรรมาสบุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยละว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945

帕拉皮面发西汤，索雷帕拉皮面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

แสงเพื่อทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวย่ำใดพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีพุ่นน่ะแม่คุณสมบัติพี่น้องบ่ยพอมาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบบ้านนี่ก็ว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นได้บ้านนี่ว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดใส่แล้วสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยพืชเบื่อปุ๋ยพืชเบื่ออาหารพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วพืชจะเริ่มเติบโตได้บ่ดีอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยได้ครับสิซอยปรับปรุงโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินล้วนซุ่ยเหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกๆชนิดนะครับพ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามตัวดีพ่อยแม่พ่อดินดีแล้วปลูกหยังก็งามผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยอ้าวแล้วมันสิลดต้นทุนได้จังได๋บ่าวเอกโซเล่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดเจ้านั่นก็มันราคาบ่แพงแม่อีพ่อยแม่ราคาบ่แพงครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนี่กระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนี่บรรจุอยู่50กิโลให้พี่น้องเกษตรกรนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับมา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมกับปุ๋ยเคมีที่อีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบหรือว่าเตรียมไว้นั่นล่ะที่มีอยู่ตารางเราตารางเฮือนหรือว่าไปเส้นกองทุนไปเส้นไสมานั่นล่ะครับเอามาอีกกระสอบนึงนะครับเอาปุ๋ยเคมีมากระสอบนึงแล้วก็นำ3กระสอบนี่มาโคเลใส่กันนะครับเอามาโคเลใส่กันเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับปุ๋ย3กระสอบใหม่นี่นะครับเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้นะครับพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินเฮ็ดให้ต้นพืชเฮามีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดผลผลิตมีคุณภาพเสนออีพ่อไอแม่นะครับ3กระสอบนี่โคเล่เข้ากันแล้วนะครับแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำบ่ญาติหน้าที่กันเด้อีพ่อไอแม่นะครับส่วนนึงไปบำรุงดินไปปรับโครงสร้างดินให้มันอุดมสมบูรณ์คือเก่าเด้อส่วนนึงให้อยู่ในดินโดนๆเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินโดนๆหาพืชหิวยามใดก็ให้ได้กินพุ่นเด้คันเว้ากันได้เว้ากันเป็นอีกส่วนนึงก็ไปซอยเร่งการเจริญเติบโตเร่งมิดเร่งผลเร่งมากเร่งการแตกกอเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชนะครับพุ่นได้ปุ๋ยคันมันเว้าได้มันสิบอกกันจังซั่นนะครับปุ๋ย3กระสอบนี่สิแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทำนะครับเฮ็ดให้เฮาได้ปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนะครับ2กระสอบนึงก็เป็นอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดจำซื้อนี่ไว้ดีๆพ่อแม่จำซื้อนี่ไว้ดีๆนะครับ
อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลนะครับกระสอบนี้บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดเงินได้บาดนี้ซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจต้นเขายังสิกอเขาสิแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวต้นเขียวน่านเขียวจนหอดมือเขียวพุ่นได้อีพอยแม่นะครับต้นพืชบ่เป็นกระล่องกระแล่งนะครับต้นแข็งทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิฮ้อนจัดหนาวจัดทนได้สบายมากนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดสโตเลพัดจําชื่อนี้ไว้ดีๆเด้ออีบอยแม่นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรอีบอยแม่ท่านใดนะครับฟังรายการแล้วเกิดความสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิยกหูโทรศัพท์โทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ใส่แล้วสิบ่ผิดหวังรับรองว่าจบครบในกระสอบนี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจทนต่อทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนมีบทบาทสำคัญในการทำการเกษตรอย่างไรอย่างแรกค่ะโภชนาการพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนจากพืชเมื่อกรดอะมิโนอยู่ในดินสามารถดูดซับและนำไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาพี่น้องเกษตรกรค่ะมักจะใช้ปุ๋ยที่มีกรดอะมิโนเป็นหลักเพื่อให้พืชมีแหล่งไนโตรเจนที่หาง่ายซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโนและโปรตีนต่อมาช่วยปรับปรุงดินกรดอะมิโนค่ะยังสามารถปรับปรุงสุขภาพของดินได้อีกด้วยนะคะกรดอะมิโนบางชนิดเช่นไกลซีนและอะจินีนจะสามารถทำหน้าที่เป็นสารคีเลตได้คือช่วยพืชเข้าถึงแร่ธาตุที่จำเป็นได้มากขึ้นสิ่งนี้สามารถปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพโดยรวมของพืชได้ต่อมาสามารถต้านความเครียดของพืชได้กรดอะมิโนค่ะมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชทนต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมเป็นที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนบางชนิดเช่นโพลีนและกลูตามีนสะสมในพืชในช่วงฤดูแล้งและช่วยให้พืชอยู่รอดในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ค่ะต่อมากรดอะมิโนสามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานสำหรับจุลินทรีย์ในดินได้เมื่อเติมอินทรีย์วัตถุที่มีกรดอะมิโนลงในดินจะสามารถกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ได้ซึ่งนำไปสู่การหมุนเวียนของสารอาหารที่ดีขึ้นและความอุดมสมบูรณ์ของดินค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
3: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ถ้าไปอยากใช่ก็ให้เอารถเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ไปเอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
6: มีความสุข
7: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ้งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี้
8: ก็ไล่นึงก็ได้ไล่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาซะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริง อยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวอีพ่อเพิ่นอยู่บ้านไหนตำบลใดอำเภอใดจังหวัดกาฬสินธุ์เฮานี่เพิ่นอยู่ไสเสคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนายวิเชียรคำขอแก้ว
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่44/1 หมู่ 1ตำบลหลักเมืองอำเภอกุมารไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: อ๋อชื่อว่าคุณพ่อวิเชียรคำก่อแก้วเนาะครับ
1: ครับ
0: พื้นที่ที่เฮานั่งอยู่นี่นี่จักไรอีพ่อ
1: 70ไร่ครับ
0: พื้นที่70ไร่
1: 70ไร
0: ่เฮาแสดงว่าเฮ็ดนาปีละจักไรนี
1: ่มันก็70ไร่นี่แหละครับแต่ว่ามันทั้ง2เทื่อ
0: ป๊าร้องบอกกับเศรษฐีพ่อใหญ่วิเชียรเฮ็ดนา70ไร่ต่อฤดูกาลเฮ็ดเอาเองบ่นี
1: ่เฮ็ดเอาเองครับ
0: เฮ็ดเอาเอง
1: ครับเฮ็ดเอาเอง
0: จ้างเขาไถบ
1: ่บ่แหละครับนี่กู้ชีพ
0: กู้ชีพ
1: นี่
0: กู้ชีพไถเองพร้อม
1: ไถเองพร้อม
0: ปาดพ่อบ่เฮ็ดให้เงิน
1: ไถเองไถเอง
0: พี่เพียนถามก่อนพื้นที่70ไร่นี
1: ่
0: ดินเฮาเคยมีปัญหาบ
1: ่มีครับเคยมีปัญหาม
0: ันเป็นจังได๋เนี่ย
1: เพราะมันเป็นเอียด
0: โอ้ดินเป็นเอียด
1: เป็นเข้มดินเข้มดินเอียด
0: ดินมันเข้มดินเป็นเอียด
1: แม่น
0: ยะเอ้าแสดงว่ายามเฮ็ดให้เฮ็ดนามันก็บ่ค่อยได้ผลผลิต
1: บ่ได้ตอนนี้บ่ค่อยได้ครับส่วนนึงบ่ค่อยได้เลยเพราะว่ามันเข้ม
0: พอดินมันเข้มมันมีปัญหา
1: แ
0: ล้วดินมันแข็งนําบ
1: ่แข็งครับมันบ่คือหมูเบิ่งแล้วมันเป็นเข้มๆเป็นมันบ่ผ่านคือหมูแม
0: ่โอ้ดินบ่คือบ้านคือเมืองเขา
1: คือเขามันก็ผลผลิตก็บ่ดี
0: ผลผลิตบ่ดี
1: ครับ
0: ยุงให้อยู่หน้าเฮามีขี้กระเดียนบ่ช่วง
1: บ่มีครับเตยบ่มีเด
0: ้ขี้กระเดียนบ่ค่อยมี
1: มันบ่มี
0: แสดงว่าเจอปัญหามาก
1: ครับ
0: โดนหลายปีบ
1: ่โอ้ก็หลายปีอยู่เด้
0: แม่นบ่
1: ครับแต่ว่ามาได้ฟังวิทยุ2เดือนว่าหั่นก็ได้ยินเพิ่นเว้าก็เลยว่าบ้าจักร้องอยู่แต่ว่าบ่ทันกล้า
0: แสดงว่าพอวิเชียรนี่ฟัง2เดือนที่ผ่านมานี่ฟังวิทยุ
1: แม่นครับ
0: แสดงว่าฮู้จักโซเลพัดนี่ฮู้จักจากวิทยุ
1: ครับจากวิทยุเพิ่นโฆษณาในวิทยุ
0: เสือเลยบ่ทีแรก
1: ก็บ่ทันเสือครับ
0: ห่วยเสือคนยาก
1: ก็บ่ทันเสีย
0: ก็บ่ทันเสียแต่ว่า
1: ก็บ่ทันได้ร้องแต่ว่าฟังอยู
0: ่ยึกๆยากๆอยู
1: ่แม่น
0: อยากใส่อยู
1: ่อยากใส
0: ่แต่ว่าหังบ่ทันได้เสือ
1: ครับพอต่อฮอดวังหันวังหน้าปีนี่ก็เลยลองเบิ่ง
0: ก็เลยลองเปิดรถเปิดใจซื้อมาใส่เบิ่ง
1: ซื้อเพิ่นว่ามา2สอบเพิ่นว่าก็ตกกับเคมีสอบนึง
0: โ
1: อ้เพิ่นว่า
0: ให้ซื้อโซเลพัดนี่มีฮิวมิกมิดนี่สอบก็สอบ
1: ครับ
0: เอามาผสมกับเคมีอยู่เฮียนอยู่ซ่านนั่นล่ะก็สอบ
1: แม่นก็สอบนึง
0: บ้านนี่ผสมแล้วมันเป็นยังไง
1: ผสมแล้วมันก็บ่ติดเด้
0: บ่
1: ติดมือบ่เหนียวเด้มันคือจังของไผของมันเลย
0: เฮาก็อยู่ไผอยู่มันบ่เยิ้มบ่ท่านน่ะ
1: แม่นมันบ่เยิ้ม
0: ผสมเคมีแล้วบ่เหนียวติดไม่ติดมือบ่ติดเครื่องยอดเครื่องพ่นแม่นบ่
1: แม่นมันบ่ติดเครื่องพ่นมันก็เลยเฮ็ดง่าย
0: ตามพ่อวิเชียรว่า
1: ครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลบใส่ในหน้าเฮามันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่ให้หน้า
1: แปลกอยู่ดิครับ
0: มันเป็น
1: ก็เป็นแปลกเริ่มตัวสีมีขี้กระเดียนตัวแดง
0: ๆโอ้ขี้ทะแค่น
1: ี่ขี้ทะแค่ตัวแดงๆนี่เริ่มผมไถไปเริ่มอยากมีแสดงว่าโอ้ดินนี่อยากดีขึ้นจักหน่อย
0: ดินเริ่มดีขึ้นแล้ว
1: ดีขึ้น
0: เราถามถึงเรื่องของผลผลิต
1: ครับ
0: ผลผลิตที่เฮาเฮ็ดหน้าปีมาแต่ละเทื่อนี่70ไร่นี่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นบ่หลังจากเฮาใส่อีกตัวนึง
1: มันก็เพิ่มอยู่ครับก็เกือบครึ่งพุ่นล่ะ
0: โอ้เกือบครึ่งต่อครึ่ง
1: ครับเกือบครึ่ง
0: ใส่แล้วนี่ถามพ่อวิเชียรก่อนประทับอกประทับใจบ
1: ่ประทับใจอยู่ครับเดือนนี้นี่ใส่ไปแล้วมันใบมันบ่คือหมูที่พร้อมนี
0: ่ของใบมันเป็นยังไง
1: มันเป็นใบเขียวตั้งบ่โค้งดิ
0: ใบเขียวตั้งบ่ได้เขียวอัว
1: แ
0: ม่นบ
1: ่แม่นบ่เขียวอัวบ่คือปุ๋ยทั่วไปหลังจากเฮาใส่ไปแล้วมันสิอัวแม่นบ
0: ่
1: บ่เขียวเขียวตรงกลมตัวบัดนี
0: ้มันบ่เขียวแหล่บ่เขียว
1: แม่นแม่น
0: มันบ่อัวบ่ง่าย
1: แม่นมันบ่อัว
0: บ้านเฮาเอิ้นเขียวแหล่เขียวแม่งเขียวอัวแม่นบ่
1: เป็นเขียวคือใบตอง
0: โอ้เขียว
1: ใบแข็ง
0: อ่อน
1: แม่นใบแข็งเขียวอยู่โดน
0: แล้วมันมีพวกศัตรูพืชมากวนกิน
1: ใช่บ่บ่มีเบิ่งแล้วผมมาเบิ่งแล้วเพราะมันแข็ง
0: ต้นมันแข็ง
1: ต้นมันแข็งคันต้นอ่อนนี่ผมก็อาจว่าสิอาจไม่กิน
0: เพราะว่าพอเฮาหว่านลงไปต้นมันแข็ง
1: แม
0: ่นแม่งมันก็เลยบ่มากวนกินกวนใจ
1: ครับ
0: ถามพ่อวิเชียรก่อนยังสิใส่อีกบ่โซเล
1: ใส่ครับนี่หน้าปังสิร่องหมดเลยอย่ามาหมดเลย70ไร่สิใส่เหมือนสิบ่ใส่ตัวอื่น
0: หน้าปังนี่สิ
1: หน้าปัง
0: หมดเลย70ไร่น
1: ี่สิใส่บ่เลย
0: มั่นใจแล้วแม่นบ่
1: ม
0: ั่
1: นใจแล้วเพราะว่ามันเห็นผลกับหน้าปีที่ผ่านมาว่าหันมันก็หน้าปังมันก็อยู่4เดือนเนาะ
0: ครับ
1: 4เดือนเฮาก็สิรักษาก็สิง่ายกว่ากันเพราะว่าเบิ่งผมเบิ่งแล้วมันว่า1ว่าหันมันก็น้ําก็มาสู้ก็ถอยลงไปแต่ว่าผมก็ย้ําแต่ว่ามัน ขันมาใส่ตัวนี้แล้วนี่มันก็ดีๆพอมันย่านวัชพืชเพื่อจังพวกแมงพวกนอนพวกหยังเข้ามาแต่ว่าผมเห็นแล้วมันบ่คือหมูเป็นใบแข็ง
0: ๆครับผม
1: เขียวแต่ใบแข็ง
0: เขียวแต่ว่าใบแข็งสำหรับการใส่โซเลพัดแม่นบ่มีฮิวมิก
1: แม่นแม่น
0: ยืนยันว่าสิใส่ตัว
1: ใส่ตัวครับ
0: หน้าปังนี่เสียว
1: หน้าปังเสียวมากเต็มที่สิใส่เต็มที่เลยเพราะว่าเห็นผลแล้ว
0: บ้านนี้ถามพ่อวิเชียนก่อนอัตราส่วนที่ที่พ่อวิเชียนใส่นี่ใส่แบบใดบ่ให้พี่น้อง
1: ใส่มันก็ใส่2ต่อ1
0: ใส่2
1: ต่อ2สอบต่อ1สอบเคมีต่อ1สอบ
0: โอเคมีก็สอบนึง
1: แม่น
0: อะมิโนฮิวมิกเมโซเลพัดนี่2ก็สอบ
1: 2สอบก็ละสิประหยัดทุนเฮาอีกพร้อม
0: แต่ว่าผลผลิตนี่ถือโอ๊กถือใจแล้ว
1: แม่นถือโอ๊กถือใจแล้ว
0: อยากให้พ่อวิเชียนฝากความประทับอกประทับใจสำหรับการที่พ่อวิเชียนได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คืออีพอนะบอกให้เพิ่นฟังนำเนี่ยครับเชิญครับ
1: ครับบัดนี้สิบ่ให้ฟังเด้อบัดนี้หน้าผู้ใดเป็นเอียดหน้าเข้มหน้าเอียดนี่ให้มาลองคือจังผมเอาโซเลพัดมาลองเบิ่งมันก็สิเซาถ้าของผมเนี่ยผมเห็นผลแล้ว
0: ครับผม
1: ฝากกับพี่กับน้องเอาไปลองเบิ่งครับเอาไปลองเบิ่งคือผมลองเบิ่งผมเห็นผลแล้วคือสิใช้ตัวนี้ต่อไป
0: ยืนยัน
1: ครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อวิเชียรนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามันจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสำหรับดินผู้ใดที่มีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ร่วนซุ้ยดินบ่มีขี้กระเดียนดินปลูกหยังบ่งามลองเปิดอกเปิดใจมาใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดคืออีพอวิเชียนเบิ่งนะครับยืนยันว่ายังสิใส่ต่อ
1: ยังใส่ต่อครับ
0: ครับ
1: เห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้ว
0: ใส่แล้วยืนยัน
1: ยืนยันครับ
0: ดีดีบ่นี
1: ่ดีครับดีครับ
0: บ่ได้จ้างมาตัว
1: บ่พอผมเห็นแล้วหน้าผมนี่ที่แรกผมก็สิหาคือกันหายากก็ฟังวิทยุแล้วได้ผลครับ
0: สำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเลครับคุณพ่อวิเชียนฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: ดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: ผมมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมาบอกอีพ่อยแม่มาบอกพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเปิดฟังแต่ซื้อนี่มันสิเป็นจังไดล่ะบ่าวเอกอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเจ้าน่ะเอามาใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋มันสิดีคือปุ๋ยเคมีบ่เพิ่นหนังราเด้อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่เป็นสุดยอดนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพเหนือกว่าที่มีคุณภาพสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปป๊าดบ่ธรรมดาได้บัดนี่ฟังเบิ่งแล้วราคาก็บ่แพงเลยครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กกครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กกสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใช้ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีพ่อยแม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณภาพนี่ที่โอ้ยดีคักนะครับดีคักก็การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบํารุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันล้วนซุ้ยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนๆเด้อซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นล่ะให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เดี๋ยวอีกตัวนึงได้บาดก็ค่อยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผลเนี่ยคันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพอหว่านลงไปในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อยแม่เอ้ยหว่านลงใส่หน้าเขานี่ติแต่กอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดียแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบัดนี่เขียวใบตองอ่อนอีพ่อยแม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติว้ายเขาเคยเฮ็ดได้ต่อไร่นั่น500 600กิโลนั่นติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนั่นติใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเข้าไปนี่ติเว้ยอีพ่อยแม่เอ้ยไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เข้าเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อยแม่นะครับแล้วปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรเจอเรื่องของดินแข็งดินด่านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ้ยหากพืชหากินยากหากินบ่ได้ไกล ต้นเป็นกระล่องกระแลงสิตายแหล่บ่ตายแหล่โอ้ยพอใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดเข้าไปนี่ติปัญหาที่เว้ามานั่นหายเกลี้ยงตับจากให้จากหน้าจากหัวจากสวนได้ได้อีพ่อยแม่บ่ธรรมดานะครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อนะครับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ใส่เบิ่งอีหลีนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับราคาก็บ่แพงได้บาทครับราคาก็บ่แพงเพราะว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่บรรจุอยู่50กิโลเด้ราคากระสอบนึงนั่นถึกๆแต่ว่าคุณภาพนั่นติบ่อยากเว้า

0: 2 2
1: ผมเอกโซเล่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนี้เบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดฮิวมิกและกรดฟลูวิกต่างกันอย่างไรกรดฮิวมิกค่ะคืออินทรีย์วัตถุชนิดหนึ่งที่สกัดออกมาโดยกระบวนการที่เรียกว่าฮิวมิกฟิเคชันที่เป็นการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินจากสารฮิวมิกเขาจะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำและมีโมเลกุล

0: ขนาดใหญ่สามารถละลายน้ำในสารละลายที่มีค่า pH สูงหรือมีสภาพเป็นด่างและเป็นส่วนประกอบหลักของดินกรดฮิวมิกค่ะเกิดขึ้นโดยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพของสารอินทรีย์ที่ตายลงไปกรดฮิวมิกไม่ใช่กรดเดียวๆแต่ว่าเป็นการผสมของกรดหลายๆชนิดที่อยู่ในกรดคาร์บอซิลิกและฟีนอลกรดฮิวมิกนะคะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการช่วยปรับปรุงดินสำหรับพี่น้องเกษตรกรและเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตกรดฮิวมิกค่ะยังช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชสามารถดูดซึมไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้อย่างเหมาะสมทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ส่วนกรดฟลูวิกค่ะมีโครงสร้างโมเลกุลขนาดเล็กสามารถละลายน้ำได้ดีในทุกระดับค่า pH ค่ะซึ่งแตกต่างจากกรดฮิวมิกที่ละลายน้ำได้ดีในค่า pH สูงหรือว่ามีความเป็นด่างเท่านั้นมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นกับพืชแล้วก็ให้พืชดูดกินอย่างช้าๆเพื่อให้พืชได้นำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโตการออกดอกออกผลและฟลูวิกค่ะจะปลดปล่อยธาตุอาหารเมื่อฟลูวิกอยู่ใกล้บริเวณรากของพืชธาตุอาหารเสริมเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยออกมาจากฟลูวิกเข้าไปสู่ระบบรากเพื่อให้ได้ลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชต่อไปค่ะ
1: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
2: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่
3: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
4: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบทอผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
5: ใครบ่เคยใส่โซเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเขาก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
6: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
7: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
6: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใส่อยู่เอามึงเด้อใส่มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
3: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้อีแม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: ที่บ้านโน่นใหญ่หมู่เก่าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเนาะอีแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญไทยบ้านเดินทางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านโน่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ่
1: ก็เฮ็ดเองล่ะจ้าก็มาเอารถเหลือไ
0: ทยเออเฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเกียรไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่ายังดีก็เมียนน้ำเขาเบิ่งตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเขาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นยังไงเนี่ย
1: มันดินมันนุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: อืมตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดเนี่ยดินแข็งดินมันนุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: บาดต้นเขาเขาเป็นยังไง
1: ต้นเขามันไม่เป็นแบบนี้เด้มันต้องเป็นกาบเป๋งสี่เด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่จ้ามันบ่คอยไง
1: แม่เมียนเมียน
0: มันเป็นกระล่องกระแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันไม่เป็นแบบนี้มันไม่เป็นกาบสี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้าม
0: าเนี่ยถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกัวนี่ติถ
0: ึงได้ประมาณ3ตันกัว
1: จ้า
0: 2ตันกัวบืนไป3ตันกัวนี่ล่ะแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมากวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำซูอันซูแนลแต่ละปี
1: แม่นอยู่ปีนี้คนยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานนั้นช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมันเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่
1: ตะกี้
0: แถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่แม่นบ่
1: แม่นๆเขาเจ้าสิที่มื้อน
0: ี้แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคอีหยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกําลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แม่น
0: มาในถามแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบ่นบ่
1: มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หน่อยก่อนพ่อคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแตกหูแตกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแตกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแตกพอแล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบยังๆยังเถื่อ
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแตกพอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแตกหูแตกตาบ่อีแม
1: ่แตกแตกคักเนี่ยว่าเกิดมาเพราะว่าเฒ่าป่านนี่เพราะถ้าเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบเป
0: ็นเกิดมาโดนๆเฒ่าปานนี่เฮาพ่อ
1: ปานนี่ว่าต้องพ่อให้ว่ามันนี่ว่ายังแม่นก็ดิใส่โซ่เลยตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซ่เลยพัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเหรียญทองกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่น
0: ๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่
1: ถือใจคักก็ยังว่าที่นี่ที่เราผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเบิ่งล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยประทับใจแห้งกับโซ่เลยพัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโอกถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอาอื่นมาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซลิพัดย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเว้าไปน้ําหัวไปน้ําดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ไงมาอายุป่านนี้จนเฒ่าเฮาก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซลิพัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันได้แม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าเคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาปานหัวตะพอยล่ะมาเสียมาเบิ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซ
1: ั่
0: นเกิดได้ไงมากเฮาก็พ่อเพิ่นว่าแล้วดินเป็นยังไงอีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักต้องสิล่ะข้าวเดียวให้เนี่ยไม่ดําไปข้าวเด
0: ีย
1: ว
0: ส
1: ีแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่น
0: 3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่นบ่
0: เข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเนาะอีแม่โซเลพัด
1: จ้าใช่ตลอดไปนั่นล่ะบ่อื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเลอย่างเดียว
0: ครับไม่เย่หน่วยว่าเกิดมาเขาก็พ่อพี่ดอก
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขางหนึ่งคนนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยนต์มือตายตีปลากัน
1: คนละ แม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่นะครับกับคุณแม่หน่วยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี่ จังพ่อๆก็ผมเอกโซเลในทริปหนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เนื้อมันดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจก

0: เสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องอย่าบำรุงร่างกายตาเซินทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้าง ขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: มีแม่ใหม่ผู้หนึ่งผัวตายไปโดนละอยู่โดนมาเพิ่นก็เกิดความเหงาซะแล้วมื้อนึงลูกชายบ่อยู่นะลูกชายไปเล่นนอกบ้านอายุกะประมาณ 4-5 ขวบนี่ละลูกชายก็ได้เล่นกับหมู่แล้วเพิ่นสิกลับมาเฮียนนะแต่ว่าก็บ่เอิ้นแม่ว่าในบ้านเม็ดเพิ่นก็บ่ฮู้ว่าแม่อยู่ไสนะประตูก็เปิดแง้มไว้นะได้ยินเสียงคนข้างว่าก็สิเป็นเสียงแม่นั่นล่ะก็เลยส่องเบิ่งละลี่ฟังก็เห็นแม่นะเอามือลูบจะคองอยู่สันอยากได้ผู้ชายสันต้องการผู้ชายว่าสันบ่าก็แล้วไปดอกว่าเด็กน้อยก็เกิดความสงสัยอยู่แต่ก็บ่กล้าถามแม่ว่าจังเถาะก็งงอยู่จังซั่นล่ะพอ 2-3 อาทิตย์ต่อมาเนาะมีอยู่มื้อนึงเพิ่นก็ไปเล่นกับหมู่มาเล่นกับหมู่แล้วเพิ่นก็เมียเฮียนปากกระตูก็บ่ปิดเพิ่นก็เหลียวเบิ่งแม่เห็นมีผู้ชายนอนน้ำกะล้างมวนกันอยู่ว่าซั่นเถาะพ่อเห็นเท่านั้นเพิ่นก็คิดออกซะแล้วเด็กน้อยนะป้าวแล่นไปห้องจะของเคินไปทั้งเตียงซะแล้วเอามือลูบจะของแล้วก็ว่าหนูอยากได้จักรยานหนูอยากได้จักรยานพะนะ
1: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮ้ๆๆๆๆอ้าวเฮากำลังมวนสืนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายๆสไตล์มู่ฮ้าวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดโมเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันยางบ่ใหญ่แค่แกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาต้อนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปงบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบเบิดในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆฝ้าวเอามาใส่ฝ้าวเอามาใส่ราคากับประหยัดประหยัดเอาฝ้าวหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขาย

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ผัวเมียคู่หนึ่งแต่งกันมาได้โดนเติบแล้วล่ะว่า 4-5 ปีแล้วผู้ผัวต้องไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดว่าสันเถอะไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็สิกลับจักเทียนึงทีมให้เมียอยู่บ้านผู้เดียวนอนอยู่ผู้เดียวเป็นอาทิตย์นะเพิ่นก็สิเหงาเพิ่นก็มีกิ๊กสันตัวมีอยู่มือหนึ่งเพิ่นก็กำลังมวนกับกิ๊กสันตัวในจังหวะที่กำลังเข้าได้เข้าเข็มพอดีผัวบัดกลับมาแบบที่ว่าบ่ได้บอกเมียว่าสันเถอะพอตาเสียงรถจอดหน้าบ้านปุ๊บเพิ่นก็ตกใจซะแล้วผัวเมียเพิ่นก็บอกให้กิ๊กเพิ่นหนีไปทางหลังบ้านสันตัวเพิ่นก็ย่านผัวจับได้เนาะเพิ่นก็คิดอุบายเพิ่นก็ห้องขึ้นแล้วขโมยซอยแน่ขโมยพะนะฝ่ายกิ๊กกับบ่ทันได้นุ่งเสื้อผ้าซ้ำหอบเสื้อผ้าได้ก็แล่นออกไปประตูหลังบ้านบาดเนี่ยผู้ผัวได้ยินก็แล่นเข้ามาในบ้านซะแล้วถามเมียว่ามันไปทางไหนพะนะผู้เมียก็สิว่าไปทางหลังบ้านพี่ว่าซั่นผู้ผัวก็เลยแล่นนำนะมืนต่ำรถเปิดไฟดูพะนะผู้ผัวว่าพอผู้เมียเปิดไฟปั๊บเพิ่นก็เบิ่งว่าเพิ่นมืนอีหยังเนาะพอเห็นแล้วก็ว่าโอ้ยโจรกระจอกลักฮอดน้ำมันหมูพะนะ
1: อ่ะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดฮอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือตัวสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเสร็จคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลผ้าล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลผ้าล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่ปลอดภัยเทิงเฮาคนใส่เทิงต้นยางเทิงสิ่งแวดล้อมเอาโซเลผ้าล่าพี่เมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ 043840122เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่
2: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบอสดุดมีดต้นบอส้มนายางบอตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้อง

0: สองผัวเมียอยู่กันมา50กว่าปีแล้วมีลูกเต้าเขาก็แยกขั้วออกไปบัดหันลังคนกลับไปทำงานอยู่กรุงเทพพุ่นเพิ่นอยู่นํากันสองตายายมีอยู่เศร้าหนึ่งเพิ่นมานั่งกินข้าวอยู่โต๊ะซะแล้วผู้เมียก็เลยเว้าขึ้นว่าเฒ่าเจ้าจำได้บ่50ปีก่อนเนี่ยเฮามานั่งกินข้าวอยู่แบบนี้ล่ะพะนะผู้ผัวก็เลยบอกว่าจำได้ว่าซั่นหันลังมือเฮาฮอดแก้ผ้ามานั่งกินข้าวอยู่นี่ซ้ำพะนะผู้เมียก็หัวว่าผู้เมียเลยคิดมวนว่าส่วนผัวซะแล้วหาล่องเฮ็ดคือเก่าบ่เฒ่าพะนะผู้ผัวก็บ่อยากคักก็เลยย่างเข้าไปในห้องเพิ่นก็แก้ผ้าออกมานั่งอยู่โต๊ะกับเขาซะแล้วล่ะส่องตาสมตาหวานใส่ผัวว่าผู้เมียแล้วก็เว้าแบบเสียงเซ็กซี่กับผัวเด้เพิ่นน่ะเฒ่าหัวนมข่อยคือฮ้อนวูบวาบคือสมัย50ปีก่อนแท้พะนะผู้ผัวก็เหลียวเบิ่งแบบเบื่อโลกว่าอู้ข้างหนึ่งจุ่มถ้วยแกงข้างหนึ่งตู้ของเขาบ่ฮ้อนก็จักสิว่าจังไดล่ะพะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้ว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะสองมีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังไดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์
2: 0438401222
1: สำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มีหมอหนึ่งไปเที่ยวพับเพื่อชีวิตว่าธรรมชาติเพิ่นก็เป็นคนเจ้าสู้จักน้อยสละเพิ่นกับพ่อผู้หญิงผู้หนึ่งสันตัวมาผู้เดียวงามผิวขาวหน้าตาจิ้มลิ้มเพิ่นกับเขาไปตีสนิทซะแล้วกินกันไปโดนเติบกระทึกสตากันว่าสันเถาะด้วยความเพิ่นเป็นเซียนผู้หญิงเพิ่นบ่ค่อยพลาดดอกพอพับเลิกเพิ่นกับไปซะแล้วพาผู้หญิงเข้าโรงแรมว่าไปโป๊เพิ่นกับไล่ผู้หญิงเข้าอาบน้ำเพิ่นก็เปิดตู้เย็นว่ามีอันนั่นอันนี้เพิ่นก็เอามาดบแล้วก็ไปนอนทายุเตียงเสียงน้ำจากจากในห้องน้ำเพิ่นก็ใจเต้นตบตบตบอยู่ได้เพิ่นน่ะจักข้าวเดียวเสียงน้ำเงียบเปิดประตูห้องน้ำแอดออกมาพาคนหนูกระโจมอกนะผู้หญิงนั่นก็ได้น้ำก็เป็นเม็ดเม็ดเพิ่นก็ได้อารมณ์ซะแล้วเพิ่นน่ะบ่พูดพร่ำทำเพลงแล้วฟ้าวย่างเข้าไปอุ้มผู้หญิงทิ่มตั้มลงทั้งเตียงจัดการตามวิธีของเพิ่นน่ะละเสี้ยนนะนัวเนียนัวเนียจูบโยวสันไหลลงมาน่ะเอิกพอได้ทีแล้วเพิ่นก็ซาพาเขาหนูออกซะแล้วท่อนั้นละเบ้าได้สองสามคำโอ้ยบักฮานี่พะนะ
1: เอาหมุนหมุนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮวงโลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้ๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง2มีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี่ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าวหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขามาที่เบอร์0438401222มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

พ่อใหญ่อมเล่าเป็นคนมักไก่ตีเนาะเล่าก็เลี้ยงไก่เบาวายย่ำมือเศร้าย่ำมือแรงแล้วก็กุ๊กกุ๊กกลัวกลัวอยู่กับไก่เล่าอะละเรียกว่าหักหลายก็เมียว่าฉันซะเรากับประคบประงมดูแลอย่างดีว่าทุกวันเสาร์ตอนบ่ายๆสังเวียนเพิ่นสิเปิดว่าจะเถาะอยู่บ้านป้าไม้ตีนผู้พละเสาร์นี้เราก็ไปคือกันหาโลไม้ว่ามื้อนี้ตำรวจไปซุ่มเฝ้าอยู่หลังจากที่เบิ่งมุ้ยไปแล้วก็สิตีไก่ซั่นตั่วแฮะเฮิ่มอยู่บ่โดนได้ยินแต่เสียงตำรวจว่าซั่นแตกเฮิ่มรวดกระจ

0: พะนะโฮ้ยบอบอบอเสีย 2,000 พะนะ
1: ผ่านไปเบาหน้อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเรพาลาพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเชื้อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาล่าพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาล่าพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อเอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ043840122
2: เฝ้าโทร

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: อมกันดีอยู่กันมาหลายปีดีดักกับบ่มีเรื่องมีราวมีอยู่มื้อนึงโจรแหกคุกออกมาซะแล้วมันก็แล่นขำมาลีอยู่ในบ้านสองผัวเมียน่ะละสองผัวเมียก็นอนหลับนะมันก็จับผู้ผัวมัดใส่เก้าอี้ไว้และก็จับผู้เมียมัดไว้ถึงเตียงว่าผู้ผัวก็เหลียวเบิ่งเห็นมันก้มหอมเมียเทียนึงแล้วมันก็แล่นหนีไปผู้ผัวก็เรียกตนเมียนะอันเจ้าอย่าขัดขืนมันเด้อมันสิเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่ปล่อยให้มันเฮ็ดโลดพะนะรักษาชีวิตเจ้าของไว้มันคือสิบ่พ่อผู้หญิงมาโดนแล้วล่ะคือว่าซั่นสร้างมันเถาะจังได๋ข่อยก็ฮักเจ้าคือเก่านั่นล่ะพะนะผู้เมียก็บอกผัวขึ้นไปแม่นล่ะพี่มันคือสิบ่พ่อมาโดนล่ะคือแต่ว่าเจ้าเฮ็ดใจดีๆไว้เด้อเจ้าเป็นตาฮักเดี๋ยวนี้มันกําลังแล่นไปหาวาสลีนพะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ้ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหว่านหรือดำหรือหยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ฮะลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นกะสิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงกะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้ม คุณภาพอย่างกสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็เกรงกลางเข้ามา043840122รู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีผู้สาวผู้หนึ่งเพิ่นสิไปทำงานออฟฟิศจำเป็นต้องขึ้นรถโดยสารมารถบัสนี่ละกระโปรงเพิ่นสิฟิตในจักน้อยซะแล้วพอสิก้าวขึ้นรถก็รู้สึกว่าอึดอัดว่าซั่นเถาะเพิ่นก็เลยเอามือจกมาทั้งหลังว่าสิยะซิปเจ้าของออกจักน้อยว่าซั่นเถาะก็ฮูดซิปลงจักน้อยบ่หลายว่าซั่นเถาะอยู่ทั้งหลังแล้วก็มีผู้ชายผู้หนึ่งยู่ก้นแล้วขึ้นรถว่าเพิ่นก็เครียดอยู่ในใจนั่นละแต่ว่าบ่ทันปากพอขึ้นไปทั้งรถแล้วเพิ่นก็หันมาว่าผู้ชายซะแล้วเจ้าถือดีจังใดมายู่ก้นคอยผู้หญิงเสียหายเด้ว่าซั่นผู้ชายนั่นก็สวนเลยอ้าวแล้วเจ้าถือดีจังใดมาฮู้ซิปกางเกงคอย
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเขาไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนซื่นกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยพวกขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังแต่ก่อนเช่าสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยซุมื้อนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนละก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหว่าน

0: ว่าไงกันครับผู้ใหญ่บ้านกิโลสองกองนางลาดน้อยลาดใหญ่หนองไผ่หนองแหนบ้านแต่บ้านตอนบ้านดอนบ้านดงตามที่ผมบอกให้เตรียมโครงการไว้สำหรับผันเงินนั่นน่ะเสร็จกันหรือยังถ้าหากว่าเสร็จแล้วก็มาส่งผมถ้าหากว่าสมควรยังไงผมจะได้อนุมัติ
1: ของผมเสร็จแล้วครับนี่ครับ
2: ผมครับ
0: เอาละขอบใจขอบใจเดี๋ยวก็จะรู้ว่าของใครบ้างที่จะได้รับการอนุมัติ

0: นี่ผู้ใหญ่กล้อย
1: ครับผม
0: คิดจะผันเงินไปซื้อไร่ซื้อนาแจกพวกโจรเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: อ้าวแล้วผู้ใหญ่กล้อยรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นโจรบ้าง
1: รู้ครับผม
0: รู้ได้ยังไง
1: ก็หมู่บ้านผมนะเขาเป็นโจรทั้งหมู่บ้านเลยครับผม
0: อ้าวอย่างนั้นก็แสดงว่าผู้ใหญ่กล้อยเป็นผู้ที่เลี้ยงโจรนะดิ
1: อุ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพวกโจรน่ะมันเลี้ยงผมตั้งหากแล้วมันปล้นเสร็จมันก็มาแบ่งให้ผมใช้ครับ
0: อืมอย่างนั้นก็ดีแล้วนะผมจะได้ให้เงินจำนวน 50,000 เนี่ยให้ผู้ใหญ่กล้อยเก็บเอาไว้ถ้าว่าใครอยากได้ก็ไปปล้นเอาที่บ้านผู้ใหญ่กล้อยก็แล้วกัน
1: ดีครับ
0: เอาอนุมัติ

0: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ก็ให้พี่ออสมอบของขวัญให้กับ
2: สวัสดีครับอีกเพลงหนึ่งที่ครับผมครับอีกเพลงนึงนะครับที่ผู้ฟังทุกท่านบอกผมบ่นกับผมเรื่อยๆบอกอ๋อคุณรอดฟังเวลาคุณร้องเพลงแล้วผมเอาใจช่วยกลัวจะไม่จบเพลงแต่จริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อวันซ้อมผมขอโทษนะครับเดี๋ยวไหว้ครูก่อนล่มครับพี่เป้าช่วยหน่อยนะครับครับดอกไม้สวยๆกระถางงามๆ

0: ให้เลี้ยวตับมากินข้าวหมดเลย
1: ไม่กินไม่แค่ใส่มุ้งว่าเมื่อราน้ำชาหัวหาแก่ตายเชี่ยวมายับอยู่ในวัดเรียนจะไปเรียนงานจะไปทำร้อยกินข้าววัดพันนี้เสียชื่อเรียงร่างแม่นี่เลี้ยวหมูแล้ว

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: จัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทได้ใช้กระสอบทรายกั้นและสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพร้อมทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในบ่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดทั้งนี้บริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมกรมควบคุมมลพิษย้ำว่าหลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า60%ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุกมุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกิน19%ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2ถึง3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลานายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลา ดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 นถึง 20:00 นทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกสว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี
5: ้นายภริศ วัชรสิงห์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
2: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลองสามวาที่ถูกระงับการให้บริการ
6: พันโทธนศักดิ์ถำบรรทุผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกหทัยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการ ซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลอง3วารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลอง3วาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทางนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิตคัดนาครายงาน
2: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี
7: ้ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บ พกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
11: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาติเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีเพื่อที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์เฟรนซ์ซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาคงโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาคงโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคงโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
10: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life ไวเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญาเรชุนในรายการ Smart Life ไปเกษียณค่ะท่านผู้ฟังคะเราทุกคนทราบดีนะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญมากต่อร่างกายนะของคนในทุกๆวัยเลยนะคะโดยเฉพาะในวัยสูงอายุนะคะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีหน้าที่ที่จะซ่อมแซมในเรื่องของเนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆของร่างกายที่มัน
3: 103.5 MHz ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ให้เขาต้มจนเปื่อยเหม็นเธอทุนเขาจะว่าเว้นคงเขาหน่วยบังตาหลงบูชาความหัก

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะ New York City Opera เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจาสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัท International Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอรามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิมานี่เบรคเคนริดเทเตฟบารุยันและเอคคาทรินโบชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราทรงพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
2: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนายสันเพชรรุจิระวณิชนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาวัย16ปีกล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่เด็กจึงต้องการทำความดีตามรอยเบื้องพยุคลบาทด้วยการทำงานจิตอาสาช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพ
4: ก็อยากช่วยเหลือประชาชนครับในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทุกท่านที่มาเข้ากราบพระบรมศพครับวันนี้มาเป็นช่างภาพแล้วก็ช่วยน้องๆในการเข็นรถเข็นผู้สูงอายุสำหรับผมก็เห็นการทำงานของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีทั้งในชีวิตก็อยากจะช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกับท่าน
3: ด้านนางสาวรักชนกสิงหาสีมานนท์เปิดเผยว่าหลังพักฟื้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกจนหายป่วยก็ได้เดินทางจากจังหวัดสมุทรปราการมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับถุงยังชีพพระราชทานมาช่วยเหลือในช่วงประสบภัยน้ำท่วม
5: เราเป็นประชาชนคนไทยเราก็อยากมากราบแม่แล้วก็มากราบองค์พาค่ะพอพี่ๆเข้ามากัน 3-4 ครั้งแล้วพอดีพี่ป่วยเพิ่งได้มีโอกาสมาก็ประทับใจในทุกๆกรณียกิจของท่านนะคะที่ท่านห่วงใยประชาชนของท่านพวกเรารักและเคารพท่านมาท่านออกเยี่ยมเยียนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดช่วยเหลือเวลามีเหตุภัยต่างๆน้ำท่วมค่ะ
3: สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพภายในพระบรมมหาราชวังสามารถเดินทางมาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา 19:00 น.ภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติในวันที่28กันยายนนี
6: ้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานธงไตรลงเป็นธงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตรงกับวันที่28กันยายนของทุกปีกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการไปยัง76จังหวัด878อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,842 แห่งทั่วประเทศร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนประดับธงชาติไทยณอาคารสำนักงานและบ้านเรือนโดยตรวจสอบธงชาติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายนนี้สำหรับในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 8:00 น.ได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยโดยพร้อมเพรียงกันณบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการอปท.พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวมชุดสุภาพชุดพื้นเมืองหรือชุดประจำถิ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราววิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราวณวิทยาลัยพนิชยการอินทราชัยเพื่อติดตามความคืบหน้าการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ห้องเช่าในชุมชนรุ่งมณีพัฒนาซอยรามคำแหง39แยก15เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ห้องพักเสียหาย26ห้องประชาชนได้รับผลกระทบ47รายโดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องอุปโภคบริโภครองรับในเบื้องต้นแล้วพร้อมกล่าวชื่นชมความเข้มแข็งของคนในชุมชนและมูลนิธิ SOS
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
7: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
8: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
10: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน 8:00 นถึง 18:00 นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

หน่อยบ่ไหลยังบ่ไหลก็เขียนเขาเขียนเขาปั่นมุกหวักตอดเขามาเด้อจะไปนั่งไปเด้อมันกวยหน้าไปหลายทางมันบินเอาเด้อกับเพิ่นตั้งมาขันทั้งลำกับมาสุดบ่สิ้นไผลำขึ้นและกระเด็นปานต่อเป็นกับมาคนซีได้หอคันไปลำจริงพ่อเด้อแม่ลำขึ้นและกระเด็นเดินดุ่มเดินตายจำแม่นดักปีไหลปวดโถเนาะเพิ่นบ่มีตึมมีตื่นน้องน้องไหลเดียวจำแม่นดันบ่ผิวปักผู้ฝันรับเวลามีบอลทราบดูเรียงหนึ่งสาระบาเจ้าตื่นมาละกุลาตื่นสางนี่ลำแบบตามกลางหุ่นตาปะไตสูงบ่มีขึ้นมีลงจริงเราไปจริงลองหันแม่นไกลพ่อแม่นแบบตีต่อลำแทงบางบางตั้งแต่ท่าทางปันเทศบันลานฟังเสียงล่ำบอกขาดรุ่นลู่เลี้ยเลี้ยกระเจี๊ยบทุกเครื่องห้องตายดังแย่ปันดันแต่เฟลาบ้านตูนดี

ป็นจังไดแม่เอ้ยบ่มีสามล้อกับที่แม่ฮึเข้ากันซื่อๆ ธรรมดาล่ะคนเฮาเกิดมาแล้วต้องถือสร้างคุณงามความดีสู่คนนั่นล่ะศาสนาใดก็คือการสร้างสอนให้คุณงามความดีบ่ให้ทำความชั่วแต่คนเฮามาดูแล้วตาพะโลหูจักอยู่แต่ทำตามบ่ได้บ้านมือก็บ่คือเก่าทุกมื้อนี้เจ้าเข็นเห็นถนัดปีไปสารพัดขัวแก่งเล่งเศร้ายากน้ำปลานั่งน้ำเข่าน้ำมันแพงคือค่าของกะขึ้นราคานับเปื่อจอเมื่อทันวันมือแต่สิตายเฮมตั้งแต่กี่คือจะบ่เป็นหายปานนี่นอเมืองไทยอยากว่าไผต่อไผเหตุการณ์หลายด้านแต่บ่ลั่นคนเฒ่าบ่ลั่นเฮาเฒ่าแก่หาตะแขส่วนกุ้งก็มาแล้วก็บ่ขายถ้ากระนุงสินไผสินตําเอาเองพวกได้เล็กก็ค่อยวัดบ่มีที่ปุ่นผิดกับคนสมัยนี้ผิดกันตะพันโยนทุกมื้อนี้มีแต่คนโหดร้ายใจร้ายกว่าผีทางพอปุ่นทางพอขี้ญาติยังสิ้นสัตว์จับทอดไปแผ่นกันบุญกันบ่มีเหียนเตียนกันก็บ่ไรใจกล้าทหารไปตั้งรถทุกด้านโลกลุ่มซุ้มผู้รู้นะคนพอยพัดปากกันกระเบนประเทศไทยเฮานี่เป็นผลตาประเทศการเกษตรต่อห่างหน้าหัวให้ส่วนไทยเฮาดีรู้ล้วนสื่อใจขายแพงขายเงินมาทำทุนเพื่อหนุนกันค่าหาละมั่งในหน้าคนกลางพ่อขาใหญ่เขาบอกเป็นคนไทยเขาเป็นคนต่างดาวสีมาเลยเลี่ยมคนคนสี่เหลี่ยมไอ้คนอย่าไปห่วงสามารถที่มีบักเขือกับพี่จะส่งไทยในหน้าบัดเวลาไปคันหน่อยเขาตั้งตั้งอีกนับแต่มือสีกิ่งคัดไปห่วงกับเขาขอข้าเฮาทำเองสั่งบอตีราคาได้มือว่านี่ไปขายเขา20กระสอบไปขายหอดเดียวกับเจ้าข้าเจ้าสั่งให้เท่าไหร่ดอกเมย์ของเฮาทำหญิงสั่งบ่ตีราคาได้เขียนบินให้เดียวกับไปรับเอาเงินนี่เฮาตีราคาได้มีหยังแหละแม่ใหญ่มีไข่มดแดงกับหนกหัวกลัวว่าผัวสิซื้อเดินอ้อมเกือบปางเอาไปหลายขาตาทางอาแปลงขึ้นมาของเฮาตีราคาสอบปิ่นแนวนั้นนอกจากกันเคยนั่งพระอีตูมา9โมง10โมงมาแล้วปัดบ่ซื้อปัด2ก็ต่อสลึงแต่ปานนั้นเชื่อต่อเจ้าบ่ายิดบ่ายแล้วบ้างบ้างเลยบ่ายนวลลาจังลืมจิ้มเชื่อมาซิ่มสุ่มผักเสียนซิ่มหลายจนว่าอิ่มซิ่มแล้วผัดพอสื่อซิ่มแล้วก็ยังนี่มันสิซื้อจังได๋มาสแตกของห้องบ่เป็นคู่แล้วนี่ล่ะแม่เอ้ยคันบ่ให้ซิ่มผัดว่าเฮาจูกี้แฮงบ่ได้ไขคักนอกจากผัดไปห้อยมูตีราคาได้บักข่อยไงบักข่อยคงคือจะนั่งกลัวกุจีตีราคาได้แล้วเที่ยวจ่อบ่ต้องเศร้าข่อยต่อเจ้าเจ้าต้อง

คนไทยเฮานี่เฮ็ดจังได๋ก็บ่รวยดอกแม่พอสนับสนุนกันคือคนกินกับเจ้าเพราะฉะนั้นฮักกันไว้ดีกว่าดังกันได้แม่เด้อศาสนาก็สิสวยดินควรนอนยากลำบากบ่สิพอปากเฮานี่ต้อมมากก็เดี๋ยวมึงปะตาเบิ่งอมุดปังบัวก็ต้องอันนี้ก็เปลี่ยนพูดตั้งไปพอใหม่ลำไปลำมากก็หิวข้าวเด้อลำมีกินเคยได้กินข้าวเลยนะแม่เอาเด้อผู้นี้ล่ะพอศาสนาเฮาสวยดินกวยนอนยากตําบักบ่อนสิ่งพ่อมาเฮานี่ต้องมาก็เดี๋ยวมึงป่าเมื่อบังบ่ตอละนี่เป็นคนตั้งพังบังมาบ่ได้อะเด้อแสนตละพันแสงแก่งฮูลุงเนื้อแม่สิให้ต่อป่าเป็นนาเป็นตานานั้นฉันหาทัศน์สีสมนุ่มองค์ละบ่โทโหติดคงละก็แสแสนทางทั้งสิไปไผสบค่อยฟังก่อนก้าวเด้อน้อรองอึนเด้อลุงเด้อเฮาเด้อแม่แล้วลําคําปี

ักเดาแน่ในเดาแต่อายุ15ปีจนว่า50กว่าปีเดาอยู่พ่อวันนี้แหละแม่เอาไปมานอนรับจังปิ่นจังสี่จังสี่อยู่แอวมันสิ้นเอ้ยเฮ็ดคักเฮ็ดแน่ข่อยกระไดคิดไปคิดมาเลยยังอายรู้ยังอายเต่ากันยังวะรุ่นเดียวผู้ขาเศร้าเบิ้ลแล้วเรียพอเดี๋ยวนี้มันเป็นยังจะเศร้ามันมีผู้จ้างเออแต่ผู้ขากระล่ำไปจังสันหลักกันว่าหามื่นก็เจ้าขาจ้างอยู่คือเก่าขันว่า70,000ขาจ้างอยู่คือเก่าล่ำธรรมดาไหมเออล่ำธรรมดาได้หา60,000ล่ำสี่ได้หอด120,000ขาจ้างมาขาจ้างว่าปีกายนี่ไหมป้าโถมันมาธรรมดาตัวนี้ว่าสนอกคอยกระไดบัดนี้เมื่อทำดีไปแล้วไปสู่สวรรค์เมื่อทำบาปไปแล้วไปสู่นรกคือเราเปรียบเทียบนิท่านนกกระย่างขาวเนี่ยภูมิศาสตร์น้ำทำบุญบึงหน้าโลกครั้งนี้แปดหน่วยเล่นกันตักเตียบานหน้าโลกกระบอนคนตุกเลยล่างคนเปียปักคนบนไตมันเกิดจำเป็นส้มขีดซอเที่ยวซอราษฎรได้รับข้อมเด็กล้นทุกซัวหัวขนจำคนถึงทำไร่ขาสัตว์กางแกงตายแล้วยังมึงห่อสันเสวาเที่ยงพวกแต่มีใจถึงเพื่อจะขาดจึงขานิ่งเป่าโมคนแต่แล้วนี้บ่ปนกันละสุตะความตาได้แลพระได้ส่งส้มผอมเขาจะย่องมือหมอที่สองในละมูพวกจุดปลาจุดผู้สัตว์ใส่โยหันคอยขามูเขาจำบอกส้มขีเราเมาอยู่หมดมันเมาละพันหาผิดคอขวนเศร้าบ้านทรมานโลกหมอโลกละมาที่สี่ไม่นอมไม่นอพวกที่สอบละของมาเล่นจิตที่จะประสงค์กระเจ้าไปขายขาใจกินรักไปหมดตลอดสิ้นทั้งเคียงบูซาของบิดามันดาของผู้อาปัจจันรักโอจนสิ้นกุ้งทั้งกินทั้งสอของตู่แต่บังเอิญตกมาหาหน้าลูกลุกสุขึ้นโดยหาตาไฟกาตาพาหัวพวกที่คิดซ้ำสัวคิดสัวสันดานพระวิหารกุฏิบัดป้าล่ามกวงตกมหาตาปนองลงหมอที่หกตกตามพวกที่บ่เสื้อค่ำของพระพุทธเจ้าบ่เฮานี่สั่งสอนมีแต่ข่มแต่ต้นให้รับทับสุนบ่ใส่บุญสิ้นถ้ำบาปหนาตาทั่วตกมหาตาปนองลูกที่คิดติดบังละบังขุมข้างหน้าหินบ่พอเอ้ยขุมที่8ผู้ใดเว้าเยอะๆดูถูกติเตียนพิสูจน์ถ้ำคนเพี้ยนบาปกรรมทำลายบาปที่ภัยอรัญญีกันหาโลกาวินาศมีตุขาดขาพิดานี่กับบาปมาตุขาดขามันดานี่กับบาปอรหันตุขาดขาปอรหันนี่กับบาปโลกตัวหมอนี่นี่ทัพตะกาเป็นสู่ข้อยุ่งยงแต่ละกำไรได้มาหันอาเวกีตอนนั้นเป็นตะยุอาศัยเอาอย่าได้เปลวไฟกับบ่มีบ้านหลางบ่มีทั้งสี่พุ่นบ่มีบ่บกปังโอ้ยบ่มีทั้งสี่พุ่นจุนต่อประตูปั้นเล็ดกับเป็นจะสันบ่มีพบจบเสียนเลี้ยนกับเป็นแถวแถมี200อุทานนั่งลกบอลคนตุกพร้อมเขาจะยงลงเมื่อเวกีเป็นปอง32แต่ละหมอวงล้อมพร้อมกันสัตว์อาศัยอยู่หันไหลหลากทะละหน้าหัวเป็นมาตาเป็นคนปอนบนล้มหมอครับจะข้อดูถึงทั้งหัวเป็นไก่ซุ่มนี่บาปเล่าไหนปัญญาโยมบอกให้ซุ่มเนี่ยเลี้ยงไก่ตีพนาพอมีบ่บ้านเฮาเลี้ยงไก่ตีมีบ่พอต้มขินซะเด้อเดือนสอบเพิ่นอนุโลมให้อยู่ดอกซุ่มนั่งจอดนั่งรีปากทอหู้เข็มในกำหนังพวกนี้กินของพระนาสูงองค์เจ้าเขาจะไปเป็นขึ้นชิมปลิ้งงาพอแล้วแหลมเสียบทองเสียงห้องป้าอุ่ยหมาบักล่างบักโดยตัวใหญ่เพ่นข้อมัดกับหอดื่มรุ่มเดือดแดดแดงลาสังคตาเป็นหมอห้อร่มปิตาไนซุ่มนี้บาปทิพไพซุ่มนี้บาปทิพไพ

0: piu piu buku eh. Oi, ลูกเขยหลานแม่ผู้เสียวก็ยังพ่อยอยู่นี่นะพ่อยเอ้ยแม่ได้ลำลานเขยอ่ะ
1: บนมือจก
0: พี่น้องเอ้ยมาซะ

อันนี้เพิ่นจะมาเด็กๆขอนลูกง้อหนาวนวงควมเป็นห่วงยามสิไกลพี่น้องลูกป้าผู้นั่งฟังแล้วเพิ่นจะมาจักหน่อยนี่พอสิห่างไกลกันแม่ใหญ่ชวีวันปอฉลาดอังคานังคุณไส้กะสิหนีไปค้นทางห่างเมื่อคนกำล้ำลงเลวผามล้ำเป็นจางปางหนทางเมื่อแดดสิห้อนดอนคันกะโปมีปุ่นกะแล้วทอนี่มิตรจิรีบ่เห็นกันอยู่กันไปให้มันจมแน่เด้อบัดเมื่อบานคันมีงานที่หนาไปเห็นกันเอิ้นใส่แน่แม่ไปถามข่าวบางกินข้าวเราจังมามองไปกำโบหน้าผ้าฟ้าซองขอบฟ้าเป็นสีทองทิพย์เนตรลำจ่าอีกาเสวส่วนสนฝูงมูคนเหนือไต่ไปมาเที่ยวผ่านจักกว่านเสร็จสิวหิวเสื่อยเมื่อยมาโนว่าโยกไหวกวดเปลืองเสียงตองต้องติติงทั้งหมอลำก็วิ่งทั้งหมอแคนก็มอยสวยเสื่อยเมื่อยในอะไรสุดไหวกันขันติจังบ่อยู่ลาก่อนเด้อพวกหมู่ลาก่อนเด้อพวกเพื่อนสิหันหนางกันจักน้อยนี่นาฬิกาตีหาถึงเวลาแจ้งสว่างทองฝ่าสางไกลกระจกเจกจนคนเฒ่ากระตื่นมากมือคั่วหาของเขียวมาตำบกมากพวกข้าพอใหญ่หาแอบหาเอามือคั่วใส่กอกยาแสงไฟมาแดงเมาควันเป็นเล่าสุขวาดทวัดไฟไม่หนวดบ่พุ่งสูเอ้ยตื่นทาแม่เสียงแอแอหลานไผไห้เอาไว้ไว้กินนมแน่แม่มันยังบ่ฮู้เอาห่วงห่วงแต่นอนเด็กอ่อนซอนเสียงควายตู่ผู้เสาเฮือนดังเฮือทาดเฮือทาดไก่กระจาดจาดจนต้นตุ่มเคี้ยขี้ดินพักตำนิ่นใบพ่วมเหลื่อมแสงทองพ่นซองใบกล้วยเปลืองเปิ่นปิ่นจวนแจ้งสว่างมาดังไฟสาเด้อลาถึงเวลาสิตักบาทเสียงเฮือสาดขวกคากตึงตีแป้นเจ้าต้อยต่ำหมอลำจวนรุ่งห่านบันดีสีซองเด็กน้อยนอนลองงองให้ปุกน้องเจ้าเกียมปุกกันสาเด้อล่าวันดีสีสว่างทางสับท่าลูกหาเห็ดอมตุ่มข้าวพร้อมพองหวานฉันขอลาเด้อข้าสิขอลาไปก่อนยามตะเว้นอ่อนๆสิไปยืนที่ลีเอามือสิใส่ผู้ใดมาเสียใจตั้งแต่บ้านห่างบ้านอยู่คนที่ตำบลอีแม่เออนอสร้างโบนเวียนมาก

ต่ไม่ใหญ่ล่อบ่ได้งานนากระจุนมาปีหน้าพุ่นสิคงอวยมาหาท่านประท่านเอ้ยให้เจ้ามีความสุขโรคภัยมาตอมปีหน้าพุ่นสิคงอวยมาหาขอให้ศรัทธาเฮ็ดแต่งบุญไว้

ท่านสิมือไก่มีมือแจ้งใส่ซองยั่งเขาขอทุกท่านบัดเฮาหายโมโรค่าไข่ผู้ใดเป็นหมักไม่ไอขยื้อให้หายสัวมวนขาติดจองใจให้เดินได้ใต้ดินแม้ว่าเป็นหมักไม่ไอขยื้อให้หายสวงเม้นเจ็บขาและปวดท้องเป็นมาลองงองแงงขาแข็งไข้ตึงก็ให้ลูกย่างได้อย่ามึนเหนื่อยตีนขาหรือพุกตามั่วฟางบอดโลให้เห็นแจ้งเม้นว่าตาแดงผัวเมาหมูให้พี่น้องได้เห็นหุ่งมวนเจ็บขาจองใจให้เดินได้ใต้ดินหอดผู้ขาขัดกินให้งอกปงเพียงกันบอนได้เป็นอีมันรุ่มปุ่มเป่าลวดเราแห้งเกียงเมลว่าตาบอดเสียงให้หายขึ้นนั่นตุ่มเทียงให้พี่น้องนี่เกียงเกียงเสมอดามเจ้าดังกันฉันพร้อมอยู่นี่ก็คือดังเดียวกันท่านผู้ฟังทั้งหมดโรคภัยยามาไก่ไพ่ทั้งพ้องจงหนีเว้นเข็น

นี้ตอนนี้ผมสวยพรให้ศรัทธาไทยบุท่านทอดผลประโยชน์ขอให้ได้สมดำดังประสงค์ศรัทธาจงใจสร้างบังทำบุญเป็นที่เพิงเอาสินธรรมมาก่อตั้งบังหลอมผู้แต่งท่านงานนี้เป็นงานทานศรัทธาท่านของคุณพ่องามสง่าใสสองแก่นเสมอดำดังดาวเก็บใจข่าวพ่อปัดฝ่ายใสใจยาวนี่ยาวสาวประมาห่อห่มเต็มคุ้มควงสนามอันคงงามสุดสาได้บ่มีไผสิปุ่นเปรียบเทียบเสมือนสันฟ้าเวลานี้ผึ่งแต่งท่านทั้งละขัดก็มีพร้อมทำคู่แรงแขกก็จังหวัดและสมสมเจ้าผู้มั่งมีทั้งสติสาวโคสาวขน้องลูกหลอมให้พ่อใหญ่ปู่คิดตาสิพ่อได้แน่บ่น้องตีคิวเบิ่งในนั่งสาวแม่ห่างที่สิสั่งนั่งนี้ทั้งสาวขี่นุ่มขาน้องไม่หล่นมาเอาบุญวันนี้กับเมื่อยหอดง่ายนั่งเอ๋ยย้ำดังนอนง่ายให้ฝันเห็นเอกทายขาดิ้งอายแน่เท่าเดิมนับตั้งแต่บัดนี้สมมุติว่านาฬิกาตีห้า

ตะเว้นคุณมองขึ้นไปถึงต้นสิงดาดำหมอกไงควรเป็ดไอห่วมเตยย่อยฝนย่อยกะเม่นเทียมกอดแจดพวกขี้เยี่ยมหาเหยื่อสิมากินพักตำเน้นไม่ไกลกับผมตัวเราอันนี้ฝูงค้อนเห่าดังไฟฝิ่งพางไก่สับฟางต้องเกวียนเอี่ยมเทียมก่อนลงมวยผู้

งัวติ่นไปนอนบ้านใดกับผู้มุงเหลียวแอนคนแอนขู่โดกันได้ง่ายหญิงหรือชายอายและเอ่ยข้าวดีกับเมยมามใกล้สิแจ้งหลับแม่ป้าตีสองกว่านาฬิกาให้มีห่วมสัญญาสิสั่งกันเอาไว้มีคนไหนล้องคอนล้องคอนคุยเคียหมอลำเพียอิดอดอาติหาบอดีเศร้าทั้งเจ้าภาพใหญ่ก็บอกว่าคุณป่อเอ๋ยแม่ชวีวันอังคณังเอ๋ยให้เจ้ารับหอดเศร้าโมงหนึ่งนาฬิกาพุ่นเอ๋ยเจ้าพุ่นเอ๋ยเจ้าหอมให้หายามาเล่นส่งทางกับผมด้วยท่านมีแกงมีกล้วยหามาพร้อมเข้าอุ่นสร้างบาบุญเลิกแล้วหาให้ส่งใหญ่ปอนับตั้งแต่บัดนี้กะสิอวยลาลงบอกตรงตรงกะสิขอลาเมื่อก่อนเด้อบ่ทันสองลาคนเด้อคนเฒ่าลาคนเด้อคนแก่ลาคนเด้อคนพ่อลาคนเด้อคนแม่มารับปอฉลาดน้อยสิจำอ้างอ้างบ่เห็นบ่อยากพัดพากเป็นแว่นกะจ้องจำนี่ได้นางบาดเมื่อใดเสียนางเมื่อใดเสียน้องคำแรงมองไปเบื้องหอละดีฝ่าตั้งงอนล้มผัดฝนอุ้มเมฆก้อนสิไหลอาดอกงาว่านับตั้งแต่มื้อนี้ผมสิห่างห้ามไปรับงานใหม่เด้อพนักน้องศรัทธาจองจำเงินไว้หลายงานแต่สิป่วยลาคนเด้อผู้เฒ่าสวยผู้ที่อยู่กำพี่ขะดิ่งคอยแน่ตะดังหาก

อันนี้ละพ่อแม่เอ้ยพันว่าสมควรแล้วการล่ำศิลาเลิกอาทิตย์เบยเบิกป่าสิขอเอื้อนแม่สังลาสั่งพ่อลุงและแม่ป้าทุกทุกทานที่ฟังล่ำพอเวลามาถึงจองหนึ่งเอาไว้นับฟันไก่กันแล้วคือดังไทยเฮือกแก้วสิขึ้นบ้านใส่งอนนอนก็นอนบ่ได้เป็นอ่าวไทยอุปมาว่าไว้คือนกเจ้าสิไก่น้องคือยุงทองสิไก่บึ้งอึ้งบักอย่างสิลานำยามมีงานจังมาพ่อเห็นกันอีกเทื่อไม่ไก่กะไก่ตั้งแต่ละใจนั้นบ่ห่างหนีวันเดือนปีเคลื่อนย้ายหมุน

ิขอสั่งไว้ไก่พี่พี่อย่าลืมเจ้าผู้ฟื้มเศร้าหาขันดีเนื้อทีไผมายืมยาให้

ส่งข่าวมาหาลงใส่หนังเสือพิมพ์กดลั่นเบื่อลงมือถือส่งข่าวมาก็ยังได้ยายนางของท่าเสียเวลาแหลงเป่าๆมักบ่มักก็ให้เว้าเอาบ่

0: ลาบมึงจะบาดคอยไปแม่มึงแบบเฮ้ยเอาลาลามึงล่ะ
1: เออนี่ล่ะพ่อแม่เอ้ยล่ะพ่อมาสมควรแล้วสิล้ำลาฟ้าสว่างสาวหมอลำสิลาจากหมู่เจ้าทั้งเฒ่า

ละมองไปบูรพาพุ่นตะเวนแดงแจ้งจังปางเห็นหนทางออกเข้าหล่นย่นใหญ่สิอวยเมื่อละให้พ่ออยู่ดีเด้อซุ่มหมู่พวกจุ่มเจือเสื้อเผาข้าวเหนียวหอมคนอีสานน้ำกันเผาพันดอกพงพรละไปขอมอมหนีไกลแล้วมาเห็นกันบ่อยากห่างเด้หนอหัวอยากจังสิแน่นสู่อยากเห็นลาลาพวกเต้นนานงานไม่อย่าผิดกันสาวหมอลำมางั้นกะซำพอขั้นป่านนี้ฝากได้เสียงมาพี่ตัวคนเมื่อบ้านเก่าให้บอกเราซุ้มพี่น้องหลานเจ้าบ่ได้มาลาบอกพ่อลุงและแม่ป้าผู้บัญญัติน้ำหลานเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อพ่อแม่มันอยู่เมืองกรุงบ่ได้มาฟังซ้ำลาดางมาลำขอลาแล้วให้มีใจท่านผู้อยู่หนูผู้ไปให้โศกล้นให้หายบุญ

0: ล่ายามมีงานให้ตามเอิญเสิร์นมาอีกเครือไม่เด้หนอใจถึงใจความหักมันขันขันแท้อย่าแวของและขอให้พวกพี่น้องให้เจ้าอยู่สบายสุขเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อสนุกกินสนุกนอนมั่งมีดอกเงินล้านแล้วฝากเสียงล้ำไปถึงท่านบัดย้ำเงินเลือกยา
1: เจ้าละเจ้า
0: ลาความลาเพียงเท่านี
1: ้
0: สิไกลแล้ว
1: แต่สิหาผัวให้

0: เอาบริลูกล่าละแม่ล่าวะนี
1: ่เอาทั้งลูกทั้งแม่ตัวนี
0: ้เอาหมดแล้วล่ะ
1: บัดนี้พ่อจะสมควรแล้วอังคนางสิได้จากสิได้พาผู้เจ้าใครอีกข้างสิห่างห้ามเพิ่นยังว่าตกตึกย้ำสาตาคนคนพับผิวนั้นกะเม้นตกทั้งข้าวข้าสิห่างจำห่างกะห่างเองเพิ่นยังว่าสิ่งเนื้อใดพอสิ่งใดสิ่งบุญบอกกะเสียงวาสนาสิ่งบ่ได้กำบุญสิแสงมานั่งเลยว่าบ่ละบนเบิดเกียงเสียงลำสีโคงอวยตาเว้นสวยพุ่งขายใสแจงดอกซองแสงลำเบิดพื้นจนแจงเบิดแห้งได้ละโอนแขนขามือเมื่อยบาดฝนตาเองเมื่อยอยากนอนใกล้ก็ตกปีจ้อนห้องคงข้อขัน
0: สู
1: เ
0: ล่
1: นยอดแสงเบิดเคย
0: พ่อใหญ่ด้วย
1: เดี๋ยวไปบูรพาพุ่นเวหาแจ้งข้างคายหน่วยในตองกล้วยเหลือมล้มตองให้เรื่องล่านกและกาบินมาเสียวละคนดอกหาเหยื่อไก่ต้นลกลงเคียหยางห้องเสือแซวแจ้งสะพังออกแล้วคนกระตื่นนอนลูกลูกกระลูกนั้นคือเฮียงกระเดียงหางมองเขาคนชะลากันเต่ามาฟังลำละทุ่งแม่มานอุ้มท้องพุ่งกะมาพร้อมทำกันแม่ลูกอ่อนมูนั้นตุ่มบ่ห่มแพ้ลายยืนสักสาวอยู่เจ็บพามลำแลคะดูหน้าฉันขอลาเด้อป้าเอาอาพ่อแม่โทเกและนุ่มน้อยสาวจอยละเบาแวงแสงตะแกนก็สนโซบ่ลงบ่เต็มสูบคนตาตุ่มหมู่กุมห่วง
0: บ่ยน้อยบ่ต้องอาคณัง
1: ฉันมาลำรับจ้างเจ้าแจ้งเงารุ่นใสสิจากไปสาละขอสถาบุญกวงดวงตะเว้นกับพ่วมพลสิตุลองดอกหานทวนพี่น้องเฮาเอ้ยป้าชวีวันพอฉลาดอังกะนั่งลำบ่มวนพอจะสู่บ่พื้นนิตาหน้าเก้าพระจันทร์
0: ว้าวพ่
1: อล่าเด้อทุกทุกท่านหน่อยใหญ่หญิงชายพ่อจะคุณมุ่นนายพระสงฆ์องค์ตาเจ้าอังคะนั่งสลำแล้วสิลำไปจำจากภาคแล้วนะพี่น้องห้องเพื่อนมีสหาย
0: เพื่อนด้วยนะนั่ง
1: อาวสันหอบถ่ายสิเอิ่นตั้งตามเพียงลาตะเกียงจังเฮงมานมอนสนามุงตะลาบ่ฝูงสุ่มเสือของกันอ่านควงวงสติกวงกวงลำเลวสิเลิกลาขันสลาขันน้ำจำซ่านผ่านจูกจูกจอกกวดใส่เหล่ากาเต่าและกาทนเส้นบ่เผาอ้วนต้นมาแข็งต้นแก่นย้อยห้อยดูบริกัดลายเครื่องทานพวงบัวเจ้าหัวจัวหญ้าคู่เฒ่าอีกบ่ลายเถิงแล้วกะโอ้ยเด้น้อเถหัวกำนังใส่ลายสิขอบายตั้งแต่เงาลาได้เจ้าหมอเค้นหมอปีลาทั้งโต๊ะและเก้าอี้นี้จอยบ่ลำโอ้ยเฒ่าไว้ย้อยยามขึ้นบ่

0: ยังน้อยบังคับขนาดเลยบังแฟนเก่าเต้ยไปเลย
1: เต้ยเลยบัดน
0: ี้เงาเลยบัดนี
1: ้
0: เปิดโอ้งมได้รางวัลหรืองมหาบ่อย
1: อ้าวเต้ย

มาระเพื่อนมากินเป็ดหมูให้พี่แห้งต่อสู่กันแล้วทีนี้พวกเทศีน้องพี่มาเมาเอาเอียมันเลือดแซ่ยิ่งเอาคือมานอนบ้านเขาคือมานอนบ้านเอาสบายเลยสบายเลย

ามิลพี่น้องมาเลยเอาอาว่าเอาโอ้ยว่าชูปล่อยละบ่โคไอ้ใดเป็นปล่อยละบ่โคไอ้ใดแค่นั้นละบ่โคไอ้ใดโอ้ยเจ็บในใน

หอนเสียวใจขามบ่ตามสินเอ้ยผู้ทวาดขาดตัวเดียวก็บ่ได้ยันเว้นใส่ว่าแล่นมาจากเก้าหินอยู่ทั้งฝ่าผัวเก่า

นกยางขาวบังแล้วมันแน่วแน่อยู่ในใจมันจังไหนก็คงกินอิ่มพุ่งสาดหิวแล้วนางจึงหยองแยงเข่าสุบจิกปลาคาบแล้วโป๊ยขาบพ่อคอยพ่อบ่อติงบัดขาบแห้งป่าผัดดินเป็นวิ่นลมหมูบใส่นองนกยางขาวน้องมองเสาเอาในสูงเป็นบาปวงทอดลงส่ว

แล้วเมื่อนั้นน้องย่างเขาเลยฟื้นขึ้นนะล้มสติเก่านั่งเลยจ่าปากเบาน้ำสินเข่าบอนรักษาจงยกโทษให้ผู้ข่าสาก่อนตอนมันผิดป่าพายินมานอนคิดว่านกย่างถือสินแทนเลยมาแขกไขเบา

้ยพี่นี่คิดนอดเจ้าขันเมียเขาจึงคอยมาให้อดสาอดสู่อดกินปูกินปลาหนวกย่างน้องอย่าสู่ลายนางเอ้ยคนทั้งหลายมันตายย้อนปากทองมาหลายแล้วพี่สิสอนนางเอ้ยถึงย่ำนอนให้นางไหวภาวนาระลึกชาติเจ้าแม่นางนาดลาโอ้ยเมียตนพ่อพระอินทร์ให้นางกินของแห้งกับของตายให้เอ้ยไอ้สิบอกพี่มาหยอกร้องเล่นกับมาเยี่ยมพอเหตุการณ์อันหนึ่งนั้นทั้งพี่ยานนางโนกกะยางขาวยาน

ยพี่เป็นผัวแก่นไทยจึงมาเยี่ยมพ่อพนันนกย่างเขาหูเห็ดแล้วว่าผัวเก่าพายินทาว่าผัวมาลองใจสิซ้ำใดนกย่างหน่อยลงสวีทสวอยให้ต้องเหลือใจเอ้ยบ่ได้เกิดเป็นลมผุฟังน้ำตายจองซองบ่เห็นพายินทาบอกเท่านั้น

วันนี้เพราะนั้นแล้วแต่มือไทยมือรับล้วงอับปังออกจากเป็นนกย่างสู่ฝั่งถึงฝ่าสุดชาดาเนี่ยละแม่นนางลาเมียละพินผู้ใหญ่จึงได้ไปนี่แม่นอยู่หัวเสวยสันทิพสอนถ้าหัวนางดองบ่ได้เดือดร้อนนอนอยู่ได้บีมันท่านจากกันมีเว้นขอเช่นหายห้อนได้ไปให้นอนในหัวสวรรค์ทองดำขาสุดชาดาหนาตานางน้องอยู่สบายพ่อแต่เบิดบดเนี่ยได้ไปบดใหม่มีคนละผักมาให้เป็นบ้านบอนเดือนและเห็นเสินเสินมาให้ในพันเจ้าอ่อนสะอ่อนดีลมมาตีต้อยตองมาให้ไม่พัดติวลมมาพัดตอนแผ่นเร็วเร็วหันหาเนติงาซาคาคาท่าคันได้ไปทำให้กลางดาวดังทุกข์ข้าเจ้าตาม

0: เนื้อผีเอาละนะตอนแน่เน่ไปบ้านมาบ้านไรยศพักไปลงหูบ่เดิมสีหน้านวลแข็งส่วนไปก่อนเท่านั้น
1: เอาละขึ้นมาหลายหลายคนดูหลีรถมันเขามันก็เป็นคู่เฮือนขนาดหลายคู่เฮือนรถมันก็เป็นหมู่บ้านขนาดหลายหมู่บ้านรถมันก็เป็นตำบลขนาดหลายตำบลร่วมกันมันก็เป็นอำเภอขนาดหลายอำเภอร่วมกันมันก็เป็นจังหวัดขนาดหลายจังหวัดร่วมกันมันก็เป็นประเทศขนาดหลายประเทศรถมันก็เป็นโลกขนาดหลายโลกร่วมกันเป็นทวีปขนาดหลายทวีปร่วมกันเป็นทั่วทีปเอาตะแม่มันสิเป็นหยังตอบอันนั้นแล้วว่าแต่เกิดมาแล้วหักกันใบอดีตกลัวสังการสามาขี้สามาฆ่านั่งตาปูสุขขังอดีเลิศแต่ละว่าชาติด้วยชาติศาสนาประมาหากษัตริย์ตัดไม้ไทยสุขีสามาขี้กันเด้อเฮาราชเจ้าผู้มีพ้นประชาชนสรุรีราชินีก็เหมือนกันว่าไว้วันทั้งอิทธาทั้งเจ้าฟ้ารักษาปัตนาตะคมดีสามาขี้กันเด้อไทย

อาไปจากนี้พ่อสีเมื่อละตีพ่อก็ยืนคันว่าตอนเมื่อกันนางสักคนเด้อเอาละฮานี่พ่อบ้านดูกันพ่อเดาตังไว้ง่าปุ้งน้าป่าดับปลาแดงลงคอยพวกกูเราสบายดำลงเมื่อไปพวกเราไกลดอกหันหน้าไว้ลุงหันเด้อแม่หันนั่นเด้อรับพระตั้งรอสบายใหญ่อยู่เป็นเถียวเสียงแมวแมวเป็นบ้าเมาหาวงงงดูดเด้อเสียงแกปลาแดงบ้าเจียมแม่ไก่นั่นเด้ออาชีพทุกปีตาประคันแข่งสองเสียงพ่อแม่นไก่สีแกงแล้วละอุ่นบุญสีดูรันเด้อละหาละตีเหมือนจะละพงผัวเตี้ยผ้าแม่ละปลาโซ่รูดอกตุ้มมีมานารันเด้อจันจะไปจันคู่ไรกาละกันสีเอ้ยเราพันห้องมาดีแท้กินแต่เป็นเพ่นแต่ยังบ่ทันลมอยู่เอาเด้อเตี้ยหันนี่ไรกาละกันสีมีเด้อแม่ตั้งดอกแปลกเป็นไงเป็นหางหอมดอกนั่นเด้อละกันต้องนั่งดื่มใส่หลังลมดูละประดูลมละตะบะนั่งใหญ่ยังเห็นมอดวางฟ้ารังสุ่มดอกต่างดอกต่างตั้งทางฟังเขามีเด้อแม่ทั้งดอกกันกระบาดงจะมาใส่รองดูดันเดือประกวงเป็นบันยี่ย้อมผมหมอบตาย้อมยอสบายย้อมน้อยใส่ไก่ใส่ไก่ใส่ไก่เห็นมอดวางเดือดลำไม้ก่อนแดงตามคุณเดี๋ยวมาใส่

และเพิ่นว่าเด็กเด็กขอนหัวลมวอนพัดยอดไผ่เบิ่งใบบงใบไรลมมาพัดยอดปิ่นใบกล้วยก็อวยหางเพื่อนผู้สาวมีห่างควมเล่นเบาก็มีน้อฟังเสียงจอและแจ๋หูซื่นแซวสมสู่เสียงผู้สาวหัวสู่สมเสยพ่อห่างนุ่มเดี๋ยวไปเบิ่งทั้งพ่อหัวพ่อยุ่งเข็นฝ่ายแกงแต่ไหนฟังยินลมพัดใหม่ใบไผ่โบกวีโบฟังยินลมพัดใหม่ใบโพโบกวีเวกลมพัดใบใหม่กล้วยใบจันกะปิ้นเพียงเด็กมาฟังเสียงเขาขันค้อนกาละเวกโอ้ยเสียงนกเขาฟังแล้วกะซึ้งใจอันนี้ละเพิ่นว่าไก่สีแจ้งเสียงไก่มันขันห้วยฝูงสัตว์สาก็ชั่วแซวยามเศร้าเลี้ยวไปดูทั้งป่าดาวเดือนมันก็อวยหน้าหมอกย่อยพ่มพื้นผัดแห้งหนาวละเพิ่นว่าลูกแต่เศร้าผู้เฒ่านั่งปิ้งไฟเสียงตีหม้อแม่นผู้สาวตำเขาจ่อแจ๋เว้าคนเฮาพ่มตื่นปกเปียกเสียงผู้เฒ่ากลางบ้านว่าหันฟื้นคุ้มพำเสียงคนเบาจอแจ๊สิไปโฟกุ้มมีมเสียงผู้เฒ่ากลางบ้านว่าดาราฟังเสียงจันโทแจงเสียงโคตรนั่นเมียนไก่เป็นปังเสียงถอกน้ำเท่จนแสงขินคุ้มพำเสียงคนเบาโสกันแย้มตื่นโฟกเป็ดเสียงฟันฟื้นผู้เฒ่าลูกแต่เศร้าหงเขาแห้งบ่ทันเนื่องนั่นติ

ทำโซว่าข้าวข้าวสาวสำหน่วยขึ้นไม่มาฟังลำบัดกับเมื่อหิวนอนตื่นสวยบ่ทันเขาฟังแต่เสียงคุ้มพ่อเบาเป็นเสียงเมย์จมลุกขึ้นมาหน้าบ่ร่างทางเขาไปแห้งเหลืองนกกี่เฟื่องลงกินเขาอยู่หัวหน้าเขาดอล้นดอกพิมานสุกอยู่ต้นสิไปลาบนจังได้เขาดอเก็บเกี่ยวไว้เขาใหญ่ผัดสุกน้ำเดี๋ยวครั้งเว้นมาเกี่ยวเก็บเอาไว้มาเต็มที่ผู้หน้ากวงมาเสียดายเขาสิขอบจิ้มปิ้มแดดแห้งห่อนหน้าเขาก็แห้งคู่มารู้ต้นผู้หน้าหน่อยแดงฝอยฝอยแดดแห้งไรป้าเป็นเขาบัดกาขันแก้มหยา

สิขอเตือนสาวน้อยหญิงค่อยพอยบัดเจ้าอย่างเดินนำทางลำสิ่งสิริเอ่ยขอระวังให้ผู้ฟังลำอายว่าละไก่หักยังหนุ่มหรือละน้องเดินนำมือมืดแจ่มสิใจเจ้าขอระวังมันเสียดังคือเรื่องหนังสือพิมพ์ขลุ่มข่าวมีผู้สาวถือขาคำอาดอกคมคืนย่ำกลางคืนอย่าลงบ้านให้ไปไม้มีมูเรือกน้องคอยสุดูลำสิ่งขัวสายดอกไฟทางบ้านใดเป็นบ่อนวางไฟบ่อสร้างน้องแสงบ่อใสไก่หูตาของคนเฮาที่เที่ยวมาบ้านพองอย่าสิสอพอหรือกลางคืนมาแล้วดึกดื่นมีคมคืนแล้วกะขา

เรื่องบัดนี้เสียกลางว่ามีอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้อ่านโทษประหารได้ค่ะทิ้งยิงป่อน้องกระจายให้น้องจำเจไว้ฉลาดที่เรื่องล้มสอนนี่แล้ว

เล็บบ่แดงแสงบ่เหลื่อมกะไทแท้พ่อแม่เฮาเว้าพื้นข้าวแต่กี้อดีตฝังก่อนดอกข้าวหลังไปทางใดบ่มีรถขี่ลาดอกเทียมโลกันไปมาบ่มีห่อคือคนสมัยใหม่อันตรายก็บ่ได้เห็นหน่อยดอกข้างตาผู้เป็นนายเพิ่นขี่มาทำลาจากการหลวงนอปอเอ้ยนอแม่เอ้ยประชาชนทั้งขวงขี่เกียนดอกเวียนอมไปข้อมอมเบิดมือบ่มีหรืออุบัติเหตุไปในเขตป่าไม้ชะนี

คนบ่ไหลทั้งบ่ดื้อไข้สื่อกะบ่แข็งแล้วฝนกะบ่ค่อยแรงธรรมชาติเดิมดาฝูงนายทุนบ่ทันมาพวกมูตำดอกลายใหม่เครื่องจักรกลบ่ทันใส่มีมา

บ้านเสียงลุงจันกระดังป้อมดังมาตุ้งลุงตุ้งตุ้งลุงตุ้งแล้วขึ้นฮอดเด้คุณลุงขึ้นฮอดเด้คุณลุงสมัยตั้งดอกเตกี

เดือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมอวยเข้าพ่วงแก่พ่วงนุ้ยหมอกหัวนัวอยู่รอบบ้านยามเศร้าคิดสะอ่อนตู่ของนางทั้งของหนาวของห่อนนอนนางบ่เป็นสุขเกิดเป็นวันแบกหามค้อนคว่ำถูกโหลดบ่คือเจ้าบ้านสูดเส้นทรมานหายหลายนิ้วบ่อยากเก่าเกิดมาใหญ่เป็นสาวพอแล้วตายแต่หน่อยเปลี่ยนเลี้ยงอีเมบ้าคิดไว้ลูกกำว่าอนาคตพนตันบ่มีวันสดใสสิอยู่ไปตามพื้นรอตะวันสดชื่นแฟนนางผู้ไปเที่ยวว่าสิกลับมาเกี่ยวเข้าในนาขอบแห่งโดนแล้วก็บ่เห็น

าสื่อบือบ่มีมือที่เสื้อบานแต่พี่ออกจากบ้านไปหาเที่ยวทำงานได้ประมาณ10เดือนตั้งแต่คุมผ้าพุ่นจนหัวท่านว่าข้ามสิเมิดปีพ้นลวงจังมาถือคนลวงมาสิมาเจ้าขอความว่าบ่เทียงทำแถมยังตัวอีกซ้ำว่าสิส่งจดหมายพันว่าเดกับเสื้อลายกันเอาสิส่งไปสนีนั่นน้ำค่อยวันค่อยมืออยู่งั้นนะจนมืดค่ำว่าสิเห็นท้องค่ำรถคันไหนก็เป่าปากเสียวข้างอยู่ว่าเศร้าเอ้ยบอกคือความจัง

เอาไว้จักวันไหนสิห้อมแล้วแล้วคนเดียวเกี่ยวกับปาดเกือปึ้งขาดหนึ่งก้อยเลียดไหลย่อยจนว่าบินเดือนที่สองใกล้สิสิ้นแล้วเด้ปีทุนหัวหรือเป็นมัวเมาหยังจังคอยลืมกองเมาหรือเมามัวบ่าอยู่ในบาบโอ

พายับมีขลาย้อนแหวนแลนคล้องอยู่ทางคุณล้อมมอสุนใบควันควงเป็นทางเอ้ยแจ้งจังปางเมฆมันบางทั้งไฟไต้หนี

เขาเพิ่งไทยเวียดนามไหลเขามาวุ่นอยู่ตามศูนย์นับบ่ควายฝนบ่ห้อยอยากจากฟ้าดินแห้งเป้าละแห้งเหมือนดังคงกันแกงแก่แกงชาวมนุษย์

ละนอนทุนความกว่าเรามันตาเปื่อนใส่หมอนมือเรมีตั้งก้นฝ้ามันลวงสีเฮิดเฮิดคืดไปเห็นข้าวหลังบอลเฮาสาบานไว้ไผตัวกันที่ทำใส่อันเต้นไปพอฮานี่แม่ป้าพาเจ้ารับได้ไปไม่เจ้ารับเอาแม่นผู้ใดแล้วละเว้าสังลืมง่ายให้ใช้หวังตั้งสติเลื่อนล้างก่อนเอ็นอยู่คือใบใจหัวตรงกันแล้วบ่มีไผสิมาญาติป่าวาดกันเขาขันส่วนสิปินคำนี้ยังบ่สิ้นยังก้องอยู่ในหูหูว่ามีผัวชมผัวชมอย่าคมใจลืมนองบัดมองไปทั้งข้างเตียงนอนมอนอายอยู่พี่มองดูแม่ลูกเจ้าคือสิเว้าต่อพี่ชายบ่นที่คิดทอดหายเดือนสิบผ่านกลายมาฝนสิลาวังหน่องสังขะน้องถึงฟ้าน้ำตาฝนกับน้ำสายฝนวำซ้ำเหนือทีโอ้ยนอละฝนยังนี่มือโค้งห้ำเพื่อนแผ่นไตเธอจากไปแต่วันนั้นมือสิบคำเดือนหกถึงโตกายมานานมานานบ่าววิชัยยังจำได้โลกมันหมุนไปเรื่อยพี่ควายวันนองสีเตาเมื่อใดอกกว่าเราน้ำตาเปื้อนใส่หมอนคันเมื่อใดกูซ่อนเขาเปิดนายเมียนหมาง

อิ่มพ้นหอยแกงดุนสุกแล้วสาวนางอย่าลืมจูบเขาไม่มาหอดแล้วอย่ามาหังเอ็นป้าก้อยคันได้กินลาบก้อยอย่าลืมแก้วแก้วผักเด้อนางเด้อ

ดื่มสุรายาเมาสูบหอดยาเล่นหอดไทยไปเว้าได้แต่สั่งกวาดลำยังแต่ก่อนเกี่ยวก่อนกระชั้นอ้ายหมอทองในสมองมืดแต่ด่านเรียนใดก็บ่จำเสียงลำจางบ่สุดสาวลำทั้งเหงาใจอ้ายแพ้จำคำเดียวเป็นผู้แพ้ง่วยหน่อ

หลังเฮ็ดเฮ็ดป้าสังน้องกองสนันกันยาปูป้าหวนหาวังอังโอโซตอนอาวันฝนหมดแล้วคือลมสิมาไหลเขาให้เหลืองแล้วหนึ่งลมตองไว้หันตกมาวางนี่นั่นฝนสั่งพื้นดินทิศทักษิณร้องรับฟ้าฝนสิลงไตสังหวนใจเหลือล้นบัดฝนลาป่าสังนั่งเมืองก่อนที่ป่าคือสู่สิสังคว่ำรวมแล้วความรักนี่ก็คือดังสายฝนฝนชะล้มพื้นดินหมู่คานาแนวใหม่ไปตามวันตามมือถึงข้าวก็ต้องจ่าคนหน้าฝากรักไว้จ่าคนหน้าฝากรักไว้ก็มีมือสั่งลาอุกย่ำคิดนวดหน้าความพี่เคยเสนอเจอย่ำใดคือกันว่าบ่ไรลืมน้องน้ำเต็มน้องเต็มห่วยสวยมาอาน้ำแต่แกงคิดหอดเพิ่นแห้งแห้งเงยหน้ากินเบื้องป่าน้ำตาเปื้อนแข็งฝนคิดง้อลายลื่นล้นบาดพี่แตงดองหนีคนไข้มีแล้วหมดไปแม่นหนาวสิมาเท่าสิเบ็ดแพงห่มเฮากะถิ่นงานบ้านก่อกายปีไก่ยังแม่นเจ้าพาน้องเที่ยวบุญหมอลำสิ่งลำบ้านพุ่นหมอลำหมูลำบ้านพี่ยังถามทงเที่ยวหาปีนี้มาย่านแต่เย็นวอยวอยวอยวอยนางหอยบ่มีเพื่อนเหมือนดังสารปลายด่วนกุศเสียบ่มียอดผมเจริญก้าวหน้าพ่อได้แต่ประทังลมผัดมาแต่ละครั้งทวีทางให้ฝนโปรยหัวใจโอยโอยข้างฟังกะสันคะนิ่งเจ้าใส่ลมมาโอเมโคเคลื่อนสัญญา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้าน

0: สปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มัง
6: โพชัยฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่สิริจิตตอนโพชฌง
0: ค์ร้านชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตร

0: ทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดแบรนด์ชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัง
6: โพชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 6ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
8: เวทนี้แด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมประสงค์ข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นใหญ่เหนือข้าพเจ้าพระรัตนกรัยเป็นนายของข้าพเจ้าร่างกายชีวิตเลือดเนื้อนี่ไม่ใช่ของข้าพเจ้าแต่เป็นของที่ข้าพเจ้าถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วจะเอาคืนมาใช้ในเรื่องอื่นไม่ได้ใช้ได้เรื่องเดียวคือเรื่องงานทางพระพุทธศาสนาเท่านั้น
9: อมตะธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องอดทนแล้วอยู่ได้สบายดีเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2533
10: พุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่11ธันวาคมเป็นเดือนที่12ปี2533ก็จะสิ้นสุดลงไปเวลาวันเดือนปีที่มันผ่านพ้นไปนั้นไม่ได้ผ่านไปแต่เวลาเฉยๆแต่ได้จุดค่าสรรพสิ่งสัตว์ทั้งหลายไปกับเวลาด้วยเมื่อเวลาผ่านไปนั้นเราได้สิ่งหนึ่งคือได้อายุอายุก็คือความแก่นั่นเองอายุเพิ่มขึ้นก็หมายความว่าแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ลงไปเรื่อยๆแก่ขึ้นแล้วก็แก่ลงแก่ลงแล้วก็แ

ถึงที่สุดของชีวิตชีวิตจะต้องแตกดับไปตามธรรมชาติไม่ต้องเปิดและพัดลมชีวิตก็ต้องสิ้นไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นส่วนเหลือนอกจากสังขารร่างกายที่เป็นเท่าฐานอันนั่นเป็นส่วนที่เหลืออยู่ในโลกนี้แต่ส่วนที่เหลืออยู่อีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักหายไปคือคุณธรรมความงามความดีความงามความดีเป็นสิ่งที่ไม่สูญหายยังปรากฏอยู่ในโลกต่อไปคุณธรรมความงามความดีเนี่ยเป็นวิญญาณของมนุษย์เป็นวิญญาณที่ควรจะถ่ายทอดสืบต่อกันไปตลอดเวลามีเขาพูดกันตามภาษาสมัยใหม่ว่าถ่ายทอดเจตนารมณ์โดยถ่ายทอดคุณงามความดีของผู้ที่ได้ทำมาก่อนให้มาใส่ไว้ในจิตใจของเราจิตใจของเราก็จะมีคุณงามความดีตลอดไปแล้วก็ถ่ายทอดต่อไปถึงลูกถึงหลานแต่ว่าคนเราส่วนมากไม่รับมรดกทางธรรมะไม่ค่อยรับมรดกความงามความดีชอบแย่งมรดกกันในทางวัตถุแย่งทรัพย์สมบัติเงินทองกันเมื่อพ่อแม่ปู่ตาย่ายายถึงแก่กรรมลงไปสิ่งที่ทุกคนคิดก็คือว่าควรจะได้อะไรบ้างส่วนมากสิ่งที่ควรตนจะได้นั่นก็คือหมายถึงเงินทองได้นาสาถูกอันเป็นสมบัติทางวัตถุใครๆก็ต้องการและก็แย่งกันไปขึ้นโรงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองไปมากมายได้ไม่คุ้มกับที่เสียอันนี้เป็นเรื่องที่ทำกันอยู่ทั่วๆไปตลอดเวลาจึงต้องมีกฎหมายออกมาบังคับกฎหมายก็ไม่ได้ช่วยให้คนรู้จักพออกพอใจในสิ่งที่ตนมีตนได้แต่เป็นเครื่องช่วยกำจัดปัดเป่าให้คดีที่เกิดขึ้นได้หยุดลงไปเรียกว่าเป็นความเป็นธรรมตามกฎหมายแต่ไม่เป็นธรรมทางจิตใจเพราะจิตใจคนยังต้องการสิ่งนั้นยังต้องการสิ่งนี้อันเป็นเรื่องของวัตถุกันอยู่ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่ต้องการวัตถุแต่ต้องการสิ่งที่เป็นเนื้อแท้คือคุณธรรมอันมีอยู่ในจิตใจของพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเรื่องมันก็ไม่มีปัญหาไม่ต้องฟ้องกันไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะเรื่องคุณทำนั่นใครจะกอบโกยไปมากเท่าใดยิ่งดีแล้วไม่มีใครต้องเสียใจน้อยใจเพราะคนนั้นเอาไปมากคนนี้เอาไปน้อยไปน้อยอะไรต่างๆไม่มีความทุกข์ในเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าคนเรามักจะไม่ต้องการสิ่งที่เป็นคุณธรรมแต่ต้องการสิ่งที่เป็นวัตถุเพราะจิตใจคนเราในปัจจุบันนี้ติดอยู่ในวัตถุเป็นพวกวัตถุนิยมพอใจในวัตถุที่ตนจะมีจะได้ความคิดในทางวัตถุมีมากแม้จะทำงานทำการอะไรก็คิดว่าตนจะได้อะไรตนจะมีอะไรไอ้สิ่งที่ตนจะมีจะได้นั่นก็เป็นวัตถุทั้งนั้นเช่นเป็นเงินเป็นลาภเป็นยศ เป็นสรรเสริญเป็นความสุขทางวัตถุการแสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นมันก็มีความทุกข์บ้างเป็นธรรมดาเพราะว่าไม่ได้ดังใจไม่ได้สมตังที่เราตั้งใจไว้ก็มีความทุกข์เหมือนที่เราสวดมนต์ว่าความไม่ได้ดังปรารถนาก็เป็นความทุกข์แม้ได้มาสมใจก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสุขตลอดไปมันเป็นสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราวที่เกิดขึ้นจากความพอใจในสิ่งนั้นแต่ความพอใจนั้นมันก็จำกัดเดี๋ยวก็ไม่พอใจได้แล้วก็ไม่พอใจหายไปก็ไม่พอใจเพราะงั้นได้ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ก็มีความทุกข์เรื่องวัตถุมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราต้องการสิ่งที่เป็นธรรมะจะช่วยให้ไม่ต้องเป็นทุกข์ในเรื่องนั้นเพราะธรรมะไม่ทำให้ใครเกิดปัญหาไม่ทำให้ใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแต่ว่าคนเราไม่ค่อยจะต้องการสิ่งที่ควรต้องการกลับไม่ต้องการสิ่งที่ควรมีกลับไม่มีสิ่งที่ควรจะได้กลับไม่ได้ไปได้สิ่งที่ไม่ควรจะต้องการจึงสร้างปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นด้วยประการต่างๆถ้าเราเปลี่ยนความสนใจมาในทางธรรมะเสียบ้าง
ความต้องการทางวัตถุก็จะลดน้อยลงไปจะไม่เกิดปัญหาไม่เกิดข้อพิพาทในระหว่างญาติพี่น้องไม่ต้องแตกเล่ากันแตกแยกกันแต่จะอยู่กันด้วยความสุขความสงบใจเพราะทุกคนมีธรรมะประจําจิตใจอันคนมีธรรมะนั่นรู้จักพอในสิ่งที่ตนจะมีจะได้เมื่อรู้จักพอก็ไม่ต้องไปแย่งกันไม่ต้องเกี่ยงอนกันแล้วคนที่มีธรรมะนั่นเป็นผู้ปรารถนาให้คนอื่นเป็นสุขให้คนอื่นสบายเมื่อเขาสบายด้วยการได้เราก็ให้เขาสบายไปเมื่อเขาสบายด้วยการมีสิ่งนั้นเราก็ให้สิ่งนั้นเขาไปก็เป็นแต่คนเสียสละอยู่ในตัวเพราะนักธรรมะเป็นนักเสียสละไม่ใช่นักอยากมีอยากได้อยู่ตลอดเวลาแต่มีน้ำใจเสียสละเมื่อมีน้ำใจเสียสละ มันก็ทุกข์น้อยปัญหามันก็น้อยแต่ถ้าเราไม่เสียสละให้แก่กันความทุกข์มันก็มากปัญหามันก็มากปัญหาส่วนบุคคลก็มีปัญหาส่วนรวมคือประเทศชาติปัญหาของลูกก็มีปัญหาของลูกที่พูดกันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนั้นก็เป็นปัญหาทางวัตถุทางนั้นไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่เป็นปัญหาในทางด้านวัตถุคนอยากจะมีอยากจะได้ในเรื่องของวัตถุแล้วก็แสวงหาวัตถุกันด้วยประการต่างๆไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มในวัตถุนั้นๆของตนมีเท่านี้แล้วก็ยังอยากจะได้อีกเท่านู้นอยากได้ของที่ตนไม่พึงมีพึงได้มันก็เกิดเกี่ยงแก่งแย่งแข่งดีกันจนถึงกระรบราคาควันกันเป็นปัญหากันด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นสงครามลูกที่เกิดครั้งใหญ่ๆกี่ครั้งกี่หนมันไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมแต่เป็นเรื่องของวัตถุเลยเกิดสงครามกันขึ้นแม้เรื่องเกี่ยวกับศาสนาคนนับถือศาสนาแต่ไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาเมื่อไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาก็ไปติดในด้านวัตถุต้องการจะมีวัตถุจะได้วัตถุขึ้นมาถ้ามีการขัดคอกันก็เกิดแก่งแย่งแข่งดีกันเกิดปัญหาเหมือนอย่างในประเทศอินเดียในปัจจุบันเขาเรียกว่าเมืองอโยธยาเมืองอโยธยานี่เป็นเมืองที่เกิดพระรามพระรามนี่เป็นเรื่องนิทานไม่ใช่ตัวบุคคลจริงเป็นเรื่องสมมติพระฤาษีชื่อวาลมิกี้ท่านแต่งขึ้นเป็นตำนานให้พระรามเกิดที่เมืองอโยธยาเมืองอโยธยานั่นอยู่ริมแม่น้ำตรายุกอยู่ในแคว้นพิหารตอนเหนือตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปเป็นเมืองที่ตั้งมาในเมืองนั่นคนไม่มากเท่าใดแต่ว่าสถานทางศาสนาคือโบสถ์เนี่ยมันมีจำนวนมากเหลือเกินมีมากกว่าคนเพิ่มมากกว่าคนไปแล้วก็มีคนอยู่สองศาสนาพวกฮินดูเป็นคนที่อยู่มาเก่าแก่ดั้งเดิมแล้วก็มีพวกอิสลามอิสลามก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นฮินดูนั่นแหละเป็นอินเดียนั่นแหละแต่ว่าได้ไปนับถือศาสนาอิสลามเมื่อนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็แตกต่างจากพวกที่นับถือศาสนาฮินดูมักจะแก่งแย่งแข่งดีกันทะเลาะกันบ่อยๆสิ่งที่ฮินดูชอบอิสลามไม่ชอบเช่นว่าฮินดูไม่ชอบฆ่าหัวอิสลามชอบฆ่าหัวแล้วจอบแล้วก็ฆ่าแล้วก็จอบหามไปหาไปผ่านไปตามบ้านของฮินดูฮินดูเห็นก็โกรธยกพวกมาตีพวกอิสลามหาว่าไปฆ่าเนื้อหัวฆ่าหัวมากินเพราะหัวเป็นภาชนะไปสวนพวกฮินดูเขาไม่ชอบให้ฆ่าเขาปล่อยให้มันอยู่ตามสบายอันนี้มีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งพวกอิสลามก็ไปสร้างมัสยิดลงที่ตรงนั้นสร้างมาก็นานแล้วตั้ง600ปีแล้วไม่ใช่เวลาเล็กน้อยแต่เวลานี้พวกฮินดูกลับบอกว่าไอ้ที่ตรงนั้นเป็นบ้านเกิดของพระรามเป็นที่ที่พระรามเกิดเพราะงั้นที่นั่นต้องเป็นของฮินดูแต่ว่ามัสยิดมันใหญ่โตเหมือนกันมันตั้งอยู่ก่อนพวกนี้ก็จะเอาที่ตรงนั้นไปทำบูชาไอ้ที่ตรงอื่นถมไปไม่เอาไว้เอาเฉพาะที่ตรงนั้นเพราะว่านักบวชฮินดูบอกว่าตรงนี้นะเป็นที่ที่พระรามเกิดไปติดวัตถุคือที่ที่พระรามเกิดเลยก็อยากได้พวกอิสลามไม่ยอมพวกฮินดูก็ยกพวกบุกเข้าไป
ในมัสยิดของพวกอิสลามทำลายมัสยิดเพื่อจะเอามาสร้างโบสถ์ฮินดูกันต่อไปเลยเกิดรบกันตายไปเกือบร้อยคนแล้วตายเพราะอะไรตายเพราะความงู้นี่ไม่ใช่เรื่องอะไรความจริงเรานับถือศาสนานั้นถ้าเรานับถือธรรมะแล้วมันก็ไม่ยุ่งยากลำบากอะไรเรานับถือธรรมะธรรมะไม่มีสถานที่ไม่มีสิ่งที่จะสัมผัสได้ด้วยประสาทห้าแต่สัมผัสได้ด้วยใจคนทุกคนเข้าถึงธรรมะได้ไม่ต้องอาศัยวัตถุอะไรก็ได้แต่เราไปถกเถียงเกี่ยงงอนกันในด้านวัตถุกลายเป็นพวกวัตถุนิยมแล้วก็สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นด้วยประการต่างๆเรื่องอย่างนี้มันมีกันมาบ่อยๆในสมัยหนึ่งที่พุทธกยาสถานที่ประสูติของสัตรูของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันอยู่ในกำมือของพวกฮินดูฮินดูก็ไปยึดถือไปยึดถือในสมัยที่ไม่มีพระในพุทธศาสนาไปอยู่ที่นั่นเขาก็ยึดถือเอาเป็นเจ้าของใครมาบูชาเขาก็เก็บเรียบไปเอาไปเป็นของเขาหมดเขาเรียกว่าพวกมหันต์มหันต์นี่เป็นพวกที่เป็นนักบวชนะในศาสนาฮินดูมีทรัพย์สมบัติมากมีนาตั้งหมื่นเอเคอร์ในบริเวณนั้นเพราะงั้นคนในบริเวณนั้นเป็นลูกนาของพวกมหันต์ทั้งนั้นต้องอยู่ในอำนาจของพวกมหันต์สมาคมมหาโพธิตั้งขึ้นโดยชาวลังกาต้องการจะเอาพุทธคยามาอยู่ในมือของพุทธบริษัท เลยไปเป็นความกันเป็นความกันถึงสามศาลศาลชั้นต้นตัดสินให้ชาวพุทธชนะศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินให้ชนะแต่พอถึงศาลฎีกาผู้พิพากษาเป็นกลางล้วนตัดสินให้ชาวพุทธแพ้ไปเลยไม่ได้สถานที่นั้นเกิดเรื่องเถียงกันเรื่องแย่งที่ผู้ที่เป็นหัวหน้าคือท่านธรรมปาละก็เคยมาเมืองไทยมาพบกับกรมพระยาดำรงราชานุภาพแล้วก็พูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าตัวพุทธศาสนามันอยู่ที่หลักธรรมะไม่ได้อยู่ที่สถานที่ทำไมจะต้องไปทำให้มันมีปัญหากับสถานที่เกิดแข่งแย่งแข่งดีกันมันจะได้อะไรเราไม่ควรจะสนใจในเรื่องวัตถุให้มากเกินไปแต่สนใจปฏิบัติธรรมะดีกว่าชวนคนอื่นให้ปฏิบัติธรรมะจะดีกว่าแต่ว่าท่านธรรมปาละซึ่งเป็นชาวลังกา เขายึดติดในเรื่องวัตถุมากเวลาประเทศลังกาได้อิสรภาพเนี่ยโบสถ์ฝรั่งที่เมืองอนุราธปุระน่ะไปสร้างอยู่ในวัดเป็นส่วนมากเพราะวัดเก่าๆเนื้อที่วัดมันตั้งร้อยเอเคอร์อันนี้โบสถ์ก็เข้าไปตั้งอยู่ในนั่นพวกรัฐบาลลังกาก็ถือเรื่องวัตถุเป็นเรื่องสำคัญก็เลยออกกฎหมายขับไล่โบสถ์ฝรั่งเหล่านั้นให้รื้อออกไปนอกสถานที่วัดหมดให้ไปสร้างที่อื่นต่อไปแต่ว่าพวกคริสเตียนเขาก็ไม่ต่อล่อต่อเถียงอะไรเมื่อให้ย้ายเขาก็ย้ายไปโดยดีก็เลยไม่ต้องตีรันฟันแทงกันถ้าขัดขืนกันต้องยกพวกดีกันเท่านั้นเองอันนี้การยกพวกตีกันเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาแล้วไม่ใช่ธรรมะธรรมะส่งเสริมความสงบหรือหลักว่าอัปปยาปัจจังสุขังโลกีการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกท่านมหาสมคานธีก็มีสโลแกน หรืออุดมการณ์ประจำใจว่าอหิงสาปรมโมธรรมโมการไม่เบียดเบียนเป็นบรมธรรมเป็นสิ่งสูงสุดแล้วเราจะไปเบียดเบียนกันในมันยุ่งกับเรื่องอย่างนั้นทำไมทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นเปล่าๆอะไรมันเป็นอะไรก็เป็นไปแล้วเราก็ต้องปล่อยกันไปตามเรื่องปัญหามันก็ไม่เกิดแต่ว่าคนมันติดในวัตถุแต่เป็นส่วนมากจึงเกิดปัญหาพวกยิวก็เหมือนกันพวกคริสเตียนเนี่ยติดในสถานที่ที่พระเยซูเกิดแต่สถานที่นั้นมันอยู่ในอุ้มมือของพวกอิสลามประเทศตรงนั้นมันเป็นของอิสลามพวกคริสเตียนก็อยากจะได้สถานที่นั่นมาเป็นอยู่ในความดูแลของคริสเตียนพวกอิสลามก็ไม่ยอมไม่ยอมก็ยกทัพมารบกันเขาเรียกว่าสงครามครูเสดทำกันอยู่ถึง30ปีแล้วยืดเยื้อต่อมาถึง100ปีเรื่องนิดเดียวเรื่องแย่งที่เกิดพระเยซูกันนั่นเองทำสงครามกันในหมู่ที่ทำสงครามนั่นไม่มีใครคิดว่าที่อยู่ของที่เกิดพระเยซูจะสำคัญกว่า
คำสอนของพระเยซูได้อย่างไรเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาคิดแต่สถานที่เลยก็ไปยกทัพไปรบแล้วผู้บงการให้รบก็คือปุ๊บนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนปุ๊บใหญ่ที่กรุงโรมสั่งพระเจ้าแผ่นดินประเทศต่างๆให้เตรียมทัพไปร่วมรบกับพวกอิสลามการเดินทัพในสมัยก่อนมันไกลกว่าจะไปถึงที่รบก็เหน็ดเหนื่อยไม่ล้าแล้วคนยุโรปมันอยู่ในอากาศหนาวมารบที่เมืองร้อนมันก็แพ้พวกอิสลามทุกทีเพราะอิสลามมันทนกว่าความจริงอิสลามไม่มีอาวุธดีเท่าไหร่พวกคริสเตียนมีอะไรดีกว่าในสมัยนั้นแต่ก็สู้อิสลามไม่ได้เพราะเดินทางมารบในบ้านเขาก็ต้องแพ้เขาเป็นธรรมดาในสถานที่นั้นก็ยังอยู่ในเขตของอิสลามแต่ว่าต่อมาก็นึกขึ้นได้ก็เลยเลิกรบกันแต่ใครอยากจะไปไหว้ก็ไปได้เขาก็ไม่ได้กีดกันอะไรคนมาไหว้กันทุกปีเดือนธันวาคมวันที่24และ25ธันวาซึ่งเป็นวันเกิดพระเยซูคนมาจากทั่วโลกมาไหว้กันสถานที่นั้นคนในเมืองนั้นก็ปล่อยได้ผลประโยชน์ขายข้าวขายแกงขายของเป็นที่ระลึกที่พักที่อาศัยทำให้คนได้อาศัยได้เช่ามันก็มีรายได้ยิวก็ต้องการเหมือนกันเพียงเข้าไปครอบครองในเขตนั้นต้องการให้อยู่ในเขตยิวเพราะเป็นเขตที่มีผลประโยชน์มีรายได้รวมความว่าที่รบราฆ่าฟันกันมันไม่ใช่เรื่องธรรมะแต่เป็นเรื่องของวัตถุเพราะว่าสถานที่นั้นอำนวยให้ได้วัตถุแล้วก็แก่แย่งวัตถุกันในวัดในเมืองไทยเรานี่ถ้าวัดไหนมีรายได้มากคนมักจะอยากเป็นสมภารกันแล้วก็แย่งกันดีครับแย่งกันเป็นสมภารความจริงเป็นสมภารนี่ไม่จะสนุกอะไรหลวงพ่อรู้ดีว่าเป็นสมภารไม่สนุกเพราะมาเป็นแล้วเมื่อก่อนไม่ได้เป็นมันสบายมากกว่าสบายกว่าไปไหนก็ไปสะดวกสบายไม่ต้องคิดหน้ากังวลหลังแต่มาเป็นสมภารก็มีภาระเยอะภาระตั้งแต่เวชกุลีจนถึงโบสถ์นะแบกอยู่ทั้งนั้นสมภารแบกแต่คนไม่เคยเป็นอยากจะเป็นอยากจะได้เพราะว่าอยากใหญ่อยากโตนั่นนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรแต่พอไปเป็นก็แล้วมันก็ทุกข์แต่ว่าทุกข์ก็ไม่ยอมออกเพราะความอยากจะเป็นมากกว่าเลยแย่งกันมีแก่แย่งกันบ่อยๆแย่งเป็นสมภารกันชาวบ้านก็เข้าไปถือหางชาวบ้านกลุ่มหนึ่งต้องการตรงนี้ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งต้องการตรงนี้ต่อไปเรื่องมีราวกันไม่ตกลงกันแข่งแย่งแข่งดีกันอยู่ทะเลาะบ่อแว้งกันนี่ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เรื่องของพระศาสนาแล้วความจริงไม่ควรจะแย่งกันในพระเองมันควรจะตกลงกันเองด้วยว่าเอ้าคุณเป็นก่อนก็แล้วกันคุณเป็นสักกี่ปีก็ตามใจผมจะเป็นลูกวัดเพราะเป็นลูกวัดมันสบายกว่าเป็นสมภารแต่ว่าชาวบ้านยุให้เป็นยุว่าท่านอย่ายอมท่านต้องเป็นพวกเราถือหางอายุพระก็เลยกินลูกยุบเรียกว่าพระมีหางให้ชาวบ้านถือหางเลยมันก็ยุ่งนะมีหางให้ชาวบ้านถือเลยอันนี้ทำไมไม่ตัดหางออกเนี่ยถ้าพระเราตัดหางออกมันก็ไม่ยุ่งอันนี้หางมันอยู่ที่ตัวอะไรตัวอุปาทานตัวเข้าไปยึดถือว่าฉันต้องเป็นใหญ่ถ้าฉันไม่ได้เป็นใหญ่ฉันไม่ยอมนั่นในหางมันอยู่ที่ตรงนั้นอันนี้ชาวบ้านก็มีหางเหมือนกันชาวบ้านก็ไปถือหางพระบอกว่าพระของเราต้องเป็นหัวหน้าองค์อื่นเป็นเราไม่ยอมมาไปแก่งแย่งกันไม่ปราณีปราณอมไม่หันหน้าเข้าหากันบางวัดแก่งแย่งกันจนต้องแยกวัดเลยกลายเป็นสองวัดไปวัดมันอยู่ที่มีคลองขั้นกลางเมืองเล็กๆไม่ใช่เมืองใหญ่อันนี้ก็กันแล้วกวางนี่คณะหนึ่งอยู่กวางนี่คณะหนึ่งก็ไปยุทธเลยแก่งแย่งแก่งดีกันจนต้องกลายเป็นสองวัดเป็นวัดคนละฝั่งไปวัดมันชื่อเดียวกันที่เมืองชนก็เรียกวัดติมพาวาสกลายเป็นสองวัดวัดฝากหนึ่งมหานิกายอยู่ฝากหนึ่งธรรมยุทธอยู่ต่างคนต่างก็ไม่ถอยกันเพราะว่าพระผู้ใหญ่ไม่ยอมให้ถอยถ้าพระสังฆราชที่เป็นหัวหน้าหรือว่าเจ้าคณะใหญ่บอกคุณถอยไปเถอะมันไม่ได้เรื่องอะไรวัดนิดเดียวไปแย่งกันทำไมมันก็หมดเรื่องกันแต่ว่าไม่ถอยนะเรียกว่าเอาศักดิ์ศรีไว้ไอ้ศักดิ์ศรีนี่คือตัวกิเลสไม่ใช่ตัวอะไรแต่เราเสียศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีคำว่าศักดิ์ศรีนั่นคือตัวกิเลสที่เราเข้าไปยึดถือไหว้ไปแบกไหว้ในใจแล้วไม่ยอมการไม่ยอมนั้นเป็นตัวกิเลสอย่างหนึ่งซึ่งสร้างปัญหา
พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปราณีปราณอมให้ยอมกันเนี่ยถ้าไม่ยอมกันก็เกิดปัญหาเวลาพระทะเลาะกันในสมัยครั้งพุทธกาลพระเจ้าเมืองโกสัมพีทะเลาะกันพวกคณะวินัยทรกับธรรมทรทะเลาะกันขึ้นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องน้ำนี่เรื่องน้ำนิดเดียวคือว่าตามปกติเวลาเข้าห้องน้ำใช้ภาชนะตักน้ำมาล้างอุจจาระติดก็ติดก้นล้างเสร็จแล้วต้องคว่ำภาชนะไว้ให้น้ำมันเสด็จหายไปแต่ว่าเผลอไปท่านไม่คว่ำหายภาชนะไว้อันนี้พระพวกนึงเข้าไปบอกอาจารย์ของพวกของคุณนี่ไม่รู้จักพระวินัยไม่ปฏิบัติพระวินัยเรื่องมันเล็กนิดเดียวอันนี้ก็พระถูกฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาบอกเรื่องมันนิดเดียวพวกคุณนี่ไปยึดถือในเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นสาระเอามาเป็นเรื่องเป็นราวพูดกันไปพูดมาเถียงกันแตกกันเป็นสองฝ่ายเรียกว่าคณะวินัยทรกับคณะธรรมทรเกิดแยกกันพระพุทธเจ้าเรียกไปพูดก็ไม่ยอมยังดื้ออยู่พระพุทธเจ้าเลยไปซะเลยเรียกว่าลงพรหมทันไปซะไปพักอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งเรียกว่าป่าปาริไลยกะไปอยู่ป่านั้นมีช้างกับลิงมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าช้างมาปฏิบัติลิงมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาท่านก็อยู่ที่นั่นไม่ออกมาเลยไม่ออกมาเลยตั้ง3เดือนนะชาวบ้านชาวเมืองก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าอยากฟังธรรมพระพุทธเจ้าอันนี้ท่านเหล่านั้นเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าไม่ได้มาพวกชาวบ้านก็เลยไม่ใส่บาตรเรียกว่าคว่ำบาตรไม่ไว้ใส่ข้าวให้พระฉันพระพวกนั้นก็เหนื่อยอ่อนเลยก็ยอมความกันแล้วเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าก็ยกโทษให้แล้วก็สอนว่าเธอต้องอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็มีกำกับตอนหนึ่งว่าในหมู่คนที่กำลังยุ่งถ้ามีใครสักคนนึกได้ว่าเราจะชิบหายแล้วเราจะย่อยยับแล้วความสงบจะเกิดจากความคิดนั้นแต่ไม่มีใครนึกได้เพราะตัวมานะตัวทิฏฐิมันรุนแรงทำให้เกิดความคิดไม่ได้ว่าคิดไม่ได้ก็ต่างก็แข่งชั่วกันไม่ใช่แข่งดีแต่เราเรียกว่าแข่งดีกันทิฏฐิมานะมีความแข่งดีเลยแตกแยกแตกร้าวนึกไม่ได้ถ้านึกได้มันก็สงบนะแต่ไม่มีใครนึกเพราะในหมู่ที่อยู่ร่วมกันไม่มีใครพูดเรื่องความสงบพูดแต่เรื่องว่าเราเสียเปรียบเราถูกกล่าวหาเขาหาว่าอย่างนั้นเขาหาว่าอย่างนี้ถ้าเรายอมมันก็เสียหน้าถ้ายังเป็นปุถุชนไม่เป็นพวกโสดาบันขึ้นไปถ้าเป็นอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้วเรื่องมันก็ไม่มีเพราะพระโสดาบันท่านรู้เหตุรู้ผลเรื่องไม่ยืดยาวพวกปุถุชนยังบวชใหม่ยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยให้เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งยังไม่ได้ขูดเกลากิเลสออกจากจิตใจก็เลยเข้าไปยึดถือในเรื่องอย่างนั้นจนปรากฏในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาว่าพระแตกกันในเมืองโกสัมพีพระพุทธเจ้าต้องหนีไปอยู่ป่าแล้วพวกนี้รู้สึกตัวไปขอขมาจึงได้ออกมาชาวบ้านก็ใส่บาตรกันต่อไปนี่ก็เรียกว่าชาวบ้านไม่ใส่บาตรพระแต่ว่าในเมืองพม่านั่นเป็นอีกรูปหนึ่งเวลานี้พระไม่รับบาตรชาวบ้านเขาเรียกว่าคว่ำบาตรคือไม่หายบาตรหายบาตรก็ใส่ข้าวได้คว่ำแล้วจะใส่ไปไงใส่ลงที่ก้นบาตรมันก็ไม่ได้คว่ำบาตรคว่ำบาตรกับคณะทหารพวกทหารนี่ยึดครองเมืองมานานให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ยอมให้คณะที่ชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพระในเมืองใหญ่คือเมืองบรรณาลีนี่พระมากนะวัดหนึ่งมีพระทั้ง 200-300 แต่วัดก็มากมาเคยไปสมัยเป็นสามเณรกุฏิใหญ่ๆนะกุฏิเป็นตึก3ชั้น4ชั้นพระอยู่เต็มหมดนอนกันเหมือนกับทหารแต่ไม่ใช่นอนเป็นห้องเฉพาะองค์ห้องหนึ่งนะเป็นห้องไม่มีห้องตึกกว้างนะใหญ่นะแล้วก็นอนเราก็เหมือนกับทหารนะพระนอนพูดแห่งหนึ่งสามเณรนอนแห่งหนึ่งแล้วตาตีระฆังก็ลุกขึ้นไหว้พระสวดมนต์กันถ้าเราเข้าไปในวัดนี่ได้ยินเสียงเช้าไม่ใช่เสียงทะเลาะบ่อแว่งเสียงเรียนหนังสือท่องดังๆแบบวัดสมัยโบราณเมืองไทยเราสมัยก่อนพระเนรเรียนหนังสือดังๆเหมือนกันถ้าเราเดินใกล้วัดอาจารย์เสียงพระเนนท่องหนังสือ
เรียนหนังสือกันดังๆเพราะงั้นท่องกันดังเอตรูเต็มไปหมดท่องกันอย่างนั้นอยู่มากมายก่ายกองท่านสมภารก็เป็นอยู่กุฏิหลังใหญ่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้อยู่องค์เดียวมีพระลูกวัดอยู่ด้วยมากมายอยู่กันเหมือนกับว่ากองทหารรักใคร่สามัคคีกองเดียวกันดีอยู่แต่นี่ว่าพระคิดกันว่าพวกทหารนี่รังแกกว่าบ้านท่านก็เลยไม่รับบาตรจากกองทหารพวกทหารก็เป็นทุกข์นะเพราะไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำบุญอันนี้ทำได้ก็เพราะว่าพุทธบริษัทยังเลื่อมใสมั่นคงในศาสนาถ้าเราฟ้อมบาตรเนี่ยชาวบ้านก็ไม่ได้ใส่บาตรเขาก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนะแต่นานๆข้าวทหารมันไม่เป็นไม่แก้ไม่ทำอย่างอื่นทหารใช้วิธีปิดวัดเฉลยปิดวัดออกกฎหมายใหม่บังคับพระไม่ให้ก่อกวนไม่ให้ชักชวนกันก่อความวุ่นวายมีกฎหมายคณะสงฆ์แต่ไม่ใช่ของสงฆ์แล้วเป็นคณะทหารออกมาบังคับพระให้อยู่ในระเบียบอยู่ในกฎภายใต้กฎหมายไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าพระทำอะไรได้ทีนี้ก็ยุ่งกันใหญ่ลำบากนี่ก็เพราะว่าปัญหามันเกิดขึ้นเพราะว่าฝ่ายบ้านเมืองกับพระไม่ลงรอยกันก็เกิดปัญหานักบวชทะเลาะกันก็มีปัญหาชาวบ้านทะเลาะกันกับนักบวชก็มีปัญหามีเรื่องในธรรมบทเรื่องหนึ่งว่าพระฤาษีสองตนมาจากป่านะมาพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งคือเป็นโรงช่างหม้อท่านอยู่ในป่ามานานแล้วอยากจะกินของเปรี้ยวของเค็มบ้างก็เลยเข้ามาในเมืองก็อยู่ในป่ากินแต่ผลไม้อยากจะเข้าเมืองรับรสอาหารแปลกๆบ้างก็มานอนองค์หนึ่งมาก่อนก็นอนอยู่มานอนในองค์หนึ่งมาทีหลังก็บอกว่าท่านสถานที่กว้างขวางผมขอนอนด้วยสักคนได้ไหมเอ้ยเอานอนไปเถอะที่ทั้งกว้างขวางนอนไปเถอะนอนตามสบายเลยก็นอนอันนี้องค์ที่มาที่หลังมานอนเนี่ยพอนอนไปแล้วก็เกิดปวดท้องจะไปปัสสาวะนะเดินไปมันมืดอ่ะมองมาเห็นนะเดินไปเหยียบเท้าไปเหยียบเท้าฤาษีตนหนึ่งเข้าฤาษีก็บอกอ้าวทำไมเดินซุ่มซ่ามมาเหยียบเท้าโอ้ขอโทษเลยขอโทษเดินไปพอเดินไปแล้วฤาษีเกณฑ์องค์ที่ถูกเหยียบนึกในใจว่าไม่ได้เรานอนอยู่ดังนี้เดี๋ยวเมื่อตะกี้มันเดินไปทางเท้าเหยียบเท้าเดี๋ยวมาใหม่มาทางหูทางนี้จะไม่ได้เหยียบเท้าก็เดินหลีกมาแล้วแกนอนหันหัวกลับมาเอาหัวมาอยู่ทางด่างเท้าไอ้นั่นก็เดินมาทางนั้นก็นึกว่าเดินมาทางนี้หลีกไปทางนั้นพอหลีกไปมาโดนว่าเหยียบหัวทีนี้บอกว่าก่อนเหยียบเท้านี่มาเหยียบหัวเอาแล้วเถียงกันทีนี้ครูดกันแล้วโตกันแล้วก็แช่งฤาษีตนหนึ่งแช่งอีกฤาษีตนหนึ่งเลยทะเลาะกันว่าคราวนั้นเกิดอาทิตย์มืดไปเขาหมายความว่าพระทะเลาะกันนี่ทำให้เกิดความมืดไม่ใช่ดวงอาทิตย์มืดหมายความมาเกิดความมืดเพราะนักบวชเป็นแสงสว่างของประชาชนเมื่อนักบวชทะเลาะกันมันก็มืดบอดไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองประชาชนก็ไม่รู้จะพึ่งใครเขาเล่าว่าอย่างนั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่านักบวชนี่ไม่ควรทะเลาะกันควรจะอยู่กันด้วยความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันแต่บางทีชาวบ้านก็รังแกพระเหมือนกันทำให้เกิดเป็นปัญหาลุกล้ำขอบเขตของวัดแต่ว่าพระไม่รู้จะทำอย่างไรอันนี้ไปบอกเจ้าหน้าที่ถ้าบอกเจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็ว่าพระพวกนี้ไม่อดทนอ้าวไอ้ตัวมาทำให้พระมีเรื่องหาว่าพระไม่ดีมากไม่ถูกมากก็เกิดแก่งแย่งกันเพราะงั้นในที่บางแห่งคนข้างวัดไม่ค่อยชอบพระในวัดเพราะว่าพระในวัดคอยขัดคอเขาในเรื่องคอยบอกคอยเตือนลูกหลานมาเล่นเขาก็ว่ามาหักกิ่งไม้ก็ว่ามาทำให้เสียหายก็ว่าเขาก็ว่าพระนี่รุนแรงเพราะว่าลูกหลานมันมาทุกคนพระก็รำคาญก็เลยไปต่อว่าต่อขานบ้างเขาก็โกรธเคืองนะเหมือนกับคนข้างวัดตรงนี้ตรงนู้นบ้านเก่าไม่ใช่บ้านใหม่ตรงนี้เราก็สมัยก่อนไม่มีกำแพงเดินสบายเดินกับอะไรวัดไม่ใช่มาเฉยๆนะมาใช้ช่วงของวัดเสียด้วยนะมาใช้เจ้าแล้วมาพระจะเข้าห้องมีใครเข้าไปขวางแล้วออกมาเอามาจากไหนผมอยู่ข้างวัดนี่มันไม่ถ่ายที่บ้านมันมาถ่ายในวัดนะทำให้เกิดเป็นปัญหาแล้วมีอะไรที่พอจะหยิบได้ก็หยิบไปเฉยๆเอาไปเฉยๆไม่บอกไม่กล่าวอะไรสมมติว่าปลูกกล้วยใหญ่แ
หมายมั่นปั่นมือว่าเดี๋ยวจะตัดทั้งเครือเอาไปบ่มไม่สุกถวายพระอยู่มาคืนหนึ่งมาหายไปตั้งเครือเลยมันตัดยกเครือไปเลยอย่างนั้นก็มีอย่างนั้นบ่อยๆอย่างนั้นบอกไม่ไหวอ่ะอย่างนี้ทำกำแพงดีกว่าทำกำแพงกันพอทำกำแพงปั้นเขาก็มาบอกว่าให้เปิดช่องไว้สักช่องให้คนเดินได้เข้าวัดมาได้บอกว่าเดินออกทางถนนใหญ่แล้วก็เข้าวัดก็ได้แต่ความจริงเขาก็ไม่ค่อยจะมาวัดเท่าใดให้เปิดแต่ไม่ยอมเปิดไม่ยอมเปิดก็โกรธว่าพระหาว่าปิดประตูไม่ให้คนเข้ามาในวัดหาเรื่องความจริงมันออกไปถนนแล้วก็เดินมาเข้าประตูก็มาได้อย่างสบายสบายแต่ไม่ยอมกระทำเช่นนั้นหาว่าลำบากเดินกลางคืนอันนี้ทางถนนกลางวัดเนี่ยสายนี้มีออกทะลุไปหลังวัดได้กลางคืนของหายบ่อยคือผู้ดีก็เดินผู้ร้ายก็เดินของมันก็หายหายมาก็ปิดประตูเลยปิดกำแพงก่อกำแพงปิดพอปิดมาโกรธมาต่อว่ามีคนหนึ่งมายืนด่าหน้ากุฏิเลยหาว่าพระจะอะไรไม่รู้จักคนคุณชาวบ้านไม่สงสารชาวบ้านทำให้ชาวบ้านเดินลำบากว่าใหญ่โตมาบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าสบายใจเพราะได้ด่าพระแล้วก็ด่าไปเถอะไม่ว่าอะไรแต่ถ้ารู้สึกร้อนใจเพราะด่าพระก็หยุดจะมั่งไหมแล้วก็ด่าต่อไปบอกฉันนั่งเฉยๆนั่งยิ้มยิ้มมานั่งดูละครที่แกแสดงเรื่อยไปแกด่าด่าแน่ก็กลับบ้านไปแล้วทีหลังก็ไม่มีใครด่าเพราะมันไม่เดินไม่ได้แล้วปิดทางนี้แต่เปิดไว้ทางหนึ่งการตั้งน้ำใหญ่ให้เดินเข้ามาได้ก็ยังมีเรื่องมีราวแล้วปิดหมดก็มาด่าอีกอ่ะแล้วก็นั่งเฉยๆให้เขาด่าก็ไม่มีเรื่องอะไรไอ้คนที่ด่าเวลานี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วเวลาไม่เคยเห็นหน้าอาจจะตายแล้วก็ได้เขาก็ด่าข้ามหักมากเป็นงั้นมันกระทบกระเทือนกันอย่างนั้นมันก็มีเรื่องเพราะงั้นแต่เราไปสัมภาษณ์คนกลางวัดว่าสมภารวัดนี้ดีไหมไม่ค่อยบอกว่าดีอย่าไปถามผลข้างวัดไม่ได้ไม่เป็นเครื่องวัดว่าดีหรือไม่ดีเพราะว่าเขาไม่ชอบเขาก็ว่าไม่ดีนี่เคยมีพวกยุวพุทธนะเขามาเที่ยวสัมภาษณ์คนข้างวัดแล้วเขามาบอกว่าคนข้างวัดนี่ไม่ชอบหลวงพ่อบอกเอาฉันรู้ไม่ต้องมาสัมภาษณ์ไม่ค่อยชอบแต่ทีหลังนี่ลูกๆมาวัดมาเอาขนมไปกินทุกวันเต็มย่อมเลยเอาไปแต่พ่อแม่ไม่มาลูกมามาแต่ลูกมาเอาข้าวเอาแกงเอาขนมมาทุกวันแต่พ่อแม่ไม่เคยมาเลยเราก็ไม่ว่าอะไรก็แบ่งให้ไปกินกันไปตามเรื่องนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องคนมันมีกิเลสมันก็ลำบากมันพูดกันยากเขาไม่ยอมท่าเดียวถ้ายอมมันก็ไม่มีอะไรไอ้คนเราที่มันยุ่งนะเพราะเรื่องไม่ยอมกันไม่ยอมนั้นมันเป็นกิเลสตัวนึงก็เรียกว่าทิฏฐิมานะทิฏฐิมันแปลว่าความเห็นแต่เป็นความเห็นผิดเห็นว่าฉันถูกคนอื่นไม่ถูกฉันเป็นผู้ถูกคนอื่นไม่ถูกเลยไม่ยอมนะไอ้ไม่ยอมนั่นแหละคือตัวปัญหาถ้ายอมแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเราจะไปทะเลาะกับใครมันต้องนึกว่าทะเลาะกันแล้วมันได้อะไรขึ้นมาการทะเลาะนี่มันไม่ได้อะไรมันเสียหายไม่ได้เรื่องอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนให้อดทนมีพระองค์หนึ่งจะไปลาพระพุทธเจ้าไปสอนธรรมะที่แคว้นปารันตปะแคว้นปารันตปะที่มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ในอินเดียในสมัยนี้แต่ว่าคนนักกีฬาแคว้นนั้นพระองค์ก็ถามว่าเธอจะไปสอนได้หรือที่นั่นก็ปรากฏว่าคนเป็นนักเลงกีฬาละลานมากท่านก็บอกว่าสอนได้ไปสามารถจะไปสอนได้แล้วเธอจะทำยังไงถ้าเขามาด่านี่เธอจะทำอย่างไรก็จะนึกในใจว่าเพียงแต่ด่ายังดีกว่าตีท่านนึกว่าถ้าเขาด่านี่ดีกว่าเขาตีแล้วก็เลยไม่โกรธอ้าวถ้าสมมติว่าเขาตีนะให้รับความบาดเจ็บนี่ท่านบอกว่าเพียงแต่ตีก็ยังดีไม่ถึงกับฆ่าให้ตายท่านคิดในแง่ดีว่าถ้าเขาตีนี่ก็ยังดีอยู่ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายอ้าวถ้าหากว่าเขาโกรธจัดเขาฆ่าเธอให้ตายก็ดีเหมือนกันเพราะไม่ต้องฆ่าตัวเองคนอื่นก็มาช่วยฆ่าให้มันก็ตายไปเรียบร้อยท่านคิดในแง่นั้นเลยพระพุทธองค์ว่าเอาแต่งั้นเถอะไปได้อยู่ได้อยู่ได้ด้วยอะไรด้วยอดทนตอนนั้นเองทนได้เขาด่าก็ดีกว่าเขาตีถ้าเขาตีดีกว่าเขาฆ่าถ้าเขาฆ่าคนนั้นก็ก็ดีเหมือนกันเพราะอยู่ในโลกมันก็ยุ่งตายจะทีก็ดีแล้วเขาช่วยฆ่าตายมันก็ดีแล้วแต่งั้นเลยไปได้แม้ว่าท่านไปอยู่ได้ไปสอนคนไ
ปรับใจคนในท้องถิ่นนั้นให้เข้าหาธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เข้าไปด้วยความอดความทนนี่ทนได้ให้ความอดทนนี่เราต้องใช้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีความอดทนมันก็อยู่ไม่ได้ทนร้อนทนหนาวทนดินฟ้าอากาศทนสิ่งภายนอกโดยเฉพาะญาติโยมอยู่กรุงเทพนี่มันต้องทนตลอดเวลาเพียงแต่ขับรถมาวัดนี่ก็ต้องอดทนที่สุดแล้วเพราะจราจรมันติดขัดแต่วันอาทิตย์ค่อยเบาหน่อยรถมันน้อยไม่เหมือนกับวันธรรมดาเราก็มาได้สะดวกสบายพอสมควรแต่มันก็ยังติดนั่นแหละถ้าเรานึกแต่ว่าเออธรรมดาเพราะรถมันมากคนมันมากมันก็ต้องติดกันมากรถติดนี่ไม่ได้ติดแต่บ้านเราฝรั่งที่เป็นเมืองเจริญถนนมันกว้าง8เลน10เลนถนนใหญ่ก็ตั้ง10เลนนะวิ่งเลี้ยงหน้าไป10คันเลยสวนกันไปบ้างบางสะบางสายก็เรียกว่าวันเวไปท่าเดียววิ่งไป10คันแต่บางสายก็มีทางสวนด้านหนึ่งมาด้านหนึ่งไปมันก็ติดเหมือนกันเช้าๆชั่วโมงที่รีบร้อนไปทำงานในรถมันก็ติดเมืองใหญ่ๆติดทั้งนั้นร้อนๆนี่ก็ติดติดมากทีเดียวถ้าว่าเราจะออกเราจากลอนดอนไปวัดอมรวดีนี่ออก7โมงเช้านี่มันก็ติดอยู่ในกรุงลอนดอนติดอยู่กว่าจะไปหลุดไปขึ้นถนนสายใหญ่เราเรียกว่า M1 ได้นี่มันกว่าจะไปได้มันตั้งชั่วโมงกว่าข้าวก็เหมือนกันพอข้าวมันถึงก็ติดเรื่อยมากว่าจะมาถึงบ้านได้ก็เสียเวลาแต่คนอังกฤษนั่นใจเย็นมากเขาไม่เอะอะไม่โวยวายไม่บีบแกรไม่บ่นไม่อะไรเฉยขับรถนั่งเฉยเขาหัดมานานหัดอดทนมันผิดกับคนฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ไม่ค่อยอดทนพอรถติดแล้วบีบแกรกันก้องเมืองไปเลยคนนั่นก็บีบคนนั่นก็บีบบีบไม่ใช่ว่ามันจะไปได้แต่มันจะระบายเอาความรู้สึกไปใส่กันในแกรแล้วก็ระบายพูดพอดแล้วบางคนก็เปิดกระจกโผล่หน้ามาดูเฮ้ยเมื่อไรจะไปกันสักทีเว้ยอะไรแต่พูดแบบไทยมันพูดอย่างนั้นนะแต่มันพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสไม่มีความอดทนคนฝรั่งเศสอดไม่อดทนแต่คนอังกฤษก็เยือกเย็นก็สงบมีอะไรเกิดขึ้นเขาก็เย็นเย็นไอ้ความสงบเย็นของชาติอังกฤษเนี่ยมันจึงเอาชนะสงครามได้เวลาแพ้เขาก็ไม่ตกอกตกใจเวลาเยอรมันรุกรุนแรงกับมาที่ดันเครื่องมันต้องถอยกลับเกาะนะเขาก็ถอยอย่างมีระเบียบเรียบร้อยคนอังกฤษมีเรือสำหรับเที่ยวเล่นเอาไปมัดต่างคนต่างไปช่วยกันขนทหารกลับบ้านเขาใจเย็นเขาใจสงบทำโดยอารมณ์เยือกเย็นเขาก็ทำได้เรียบร้อยแล้วก็วางแผนต่อสู้กันต่อไปผลที่สุดเขาก็ชนะได้ด้วยความอดทนเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างมากในเรื่องอะไรต่างๆโดยจะพ่อทนต่อถ้อยคำนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะคนเรามันมีดีบ้างชั่วบ้างปนกันไปบางคนปากมากบางคนก็ปากน้อยบางคนก็พูดดังบางคนพูดถ้อยบางคนพูดหยาบบางคนพูดดีเราต้องประสบพบเห็นพบเห็นอะไรก็ต้องตั้งใจว่าทนไม่ได้อย่าไปแสดงอาการอะไรโต้ตอบกับคนเหล่านั้นเราต้องอดต้องทนไว้ถ้าทนได้แล้วก็สบายไม่มีเรื่องอะไรทนได้เรียกว่าอาทิวาสนขันติมีความอดทนอย่างยิ่งต่อสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าใครมาทำร้ายเราด้วยการพูดเราก็ไม่พูดโต้ตอบด้วยคิดว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ให้ความว่าคนที่มาด่าเรานั้นเป็นคนชั่วอยู่แล้วถ้าเราไปด่าตอบคนนั้นเราชั่วขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วก็ตีว่าคนที่ด่าข้างหลังนั่นแหละเป็นคนชั่วกว่าคนแรกสมมติว่านายกมาด่านายขอแล้วนายขอโกรธไปด่านายกพระองค์ตีว่านายขอนี่เลวกว่านายกทำไมจึงถือว่าเลวกว่าเพราะว่านายกก็แสดงแบบให้ดูแล้วสาธิตให้ดูแล้วว่าคนที่จิตใจตกต่ำนั่นมันพูดอย่างนี้กิริยาท่าทางอย่างนี้เป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจอยู่แล้วนายขไม่เอาบทเรียนนั่นมาเครื่องเตือนใจกลับไปโต้ตอบพระองค์ยังถือว่านายขอนี่เลวกว่านายกอันนี้เราจะไปเลวกว่าคนนั่นทำไมคนนั่นมันเลวอยู่แล้วเราจะไปเลวกว่าเขาทำไมเราควรจะดีกว่าเขาคำไทยเราพูดไว้ว่าอย่างไรโบราณว่าอย่าเอาทองไปถูกระเบื้องอย่าเอาเนื้อไปแลกหนัง
อย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือทองมันมีราคามากกว่ากระเบื้องซึ่งเป็นดินเนื้อมันมีค่ามากกว่าหนังพิมพ์เสนมีค่ามากกว่าเกลือ

พออดได้ทนได้มันก็สบายแต่บางทีมันก็เหลือทนเหมือนกันเหลือทนก็อย่าไปพูดทำอะไรให้มันรุนแรงถ้าจะไปพูดอะไรกับใครพูดด้วยใจสงบใจเยือกเย็นถ้าใจร้อนอย่าไปพูดเวลาใจร้อนร้อนใจอย่าไปพูดอะไรเพราะถ้าพูดด้วยความร้อนมันร้อนออกมาเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเพราะงั้นต้องทำใจให้เย็นแล้วค่อยไปพูดกันว่างๆค่อยเรียกมาไปพูดจากันหรือว่าออกบัตรเชิญคนนั่นไปกินอาหารที่ร้านไหนไปคุยกันหรือมาที่บ้านก็ได้ว่างๆนัดกินข้าวกันสักทีนึงมากินกันในสนามหญ้าแล้วค่อยพูดค่อยจากันว่าเรามันกระทบกระเทือนกันมานานแล้วต่างฝ่ายต่างไม่สบายคนโกรธกันนั้นไม่ใช่สบายนะไม่สบายทั้งสองฝ่ายนายกอโกรธกันนายขอก็ไม่สบายทั้งนายกอนายขอระแวงกันสงสัยกันมีอะไรก็คอยมองดูกันในแง่ร้ายกันอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่เรามองใครในแง่ร้ายเราไม่สบายใจเรามีความทุกข์ทางใจแต่ถ้าเรามองคนในแง่ดีแง่งามมันก็ไม่มีปัญหาอะไรการไม่โกรธใครไม่เคืองใครนั่นเป็นความสุขในชีวิตพระท่านจึงบอกว่าโกทังคัตตวาสุขังเตติฆ่าความโกรธได้เป็นสุขความโกรธเราข้ามคือไม่ให้มันเกิดในใจเราต่อไปทำอย่างไรจึงจะไม่เกิดด้วยมีปัญญามีสติคอยพิจารณาสติรู้ทันว่าคนนั้นจะทำให้เราโกรธแล้วปัญญาก็มาตั้งปัญหาขึ้นถามว่าเราจะไปรับอารมณ์นั้นทำไมเมื่อของมันไม่ดีเราจะเอาทำไมเราไม่ควรรับสิ่งนั้นก็สิ่งนั้นมันไม่ดีใครเอาของไม่ดีมาให้เราไม่รับเราไม่เปิดประตูรับอันนี้เรามันเปิดหูฟังเปิดตาดูเขาแล้วก็รับกลับมาสู่ใจรับกลับมาเพิ่มใจให้ขุ่นมัวให้เศร้าหมองให้ปกติเราก็ไม่ได้ขุ่นมัวเศร้าหมองสภาพจิตใจเรียบร้อยดีอยู่แต่ว่าคนนั้นมาแกว่งให้ใจเราเศร้าหมองเหมือนน้ำที่มันนิ่งเลยแม่มีตะกอนมันก็อยู่ก้นโอ่งมันไม่ขึ้นมาทำให้น้ำเสียหายแต่ถ้าเราไม่ลงไปแกว่งข้าวน้ำก็ขุ่นไปหมดทั้งโอ่งกินไม่ได้คนที่มาทำอะไรกับเราเข้ามาแกว่งให้จิตใจเราขุ่นมัวเศร้าหมองเราขาดสติขาดปัญญาไม่รู้ทันไม่รู้เท่าต่อสิ่งนั้นเราก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเหมือนกันหาว่าทำไมมาทำอย่างนั้นกับฉันนี่เราคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดแต่เพียงว่ามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของฉันเขาแสดงอาการของเขาไม่ใช่เกี่ยวข้องกับฉันเขาไม่ได้ด่าฉันก็ไม่ได้ว่าฉันเขาว่าฉันคนชั่วก็ฉันไม่ได้ชั่วแล้วจะไปเดือดร้อนอะไรเขาว่าเราเลวเราก็ไม่ได้เลวเราจะไปเดือดร้อนอะไรทำใจง่ายเฉยๆนึกดูไปในแง่สนุกว่าเออน่าดูคนที่มาแสดงกิริยาอย่างนั้นพูดจาอย่างนั้นเราไม่ค่อยมีโอกาสได้ดูแล้วเขามาทำให้ดูฟรีๆไม่ต้องเสียสตังค์ค่าดูอะไรไปดูลิเกมันรบกันก็ยังเสียสตังค์ดูหนังทะเลาะกันในจอก็เสียสตังค์อันนี้ไม่ต้องเสียเขามาแสดงถึงหน้าบ้านเราก็นั่งดูเขาสบายๆยิ้มๆไปมันแสดงเท่าไหร่มันก็เหนื่อยแล้วมันก็กลับไปเองมันไม่มีเรื่องอะไรอย่างนี้ใจสบายไม่มีปัญหาไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ว่าอานนท์เราเป็นเหมือนช้างศึกถ้าศึกยิงลูกศรมารอบทิศเราก็ไม่หวั่นไหวที่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่ามีคนไปด่าพระพุทธเจ้านามากัลลิยานี่แกมันได้เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแต่ว่าเป็นน้อยจับพลัดจับผูไปเป็นข้าวอันนี้แกโกรธพระพุทธเจ้ามานานแล้วโกรธเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่ถิ่นนั้นคราวนี้ก็นางพรหมณีน่ะแกเห็นข้าวพ่อของนางเห็นข้าวก็บอกโอ้คนนี้รูปร่างดีเหมาะที่จะเป็นลูกเขยของเราเลยกลับไปบ้านไปบอกแม่บ้านบอกว่าแต่งตัวลูกสาวให้ดีๆหน่อยฉันพบผู้ชายที่เหมาะจะเป็นลูกเขยแล้วเพราะว่าหวงไว้นานแล้วไม่อยากไว้ไม่ให้เลยคราวนี้นะเราเจอแล้วแม่ยายก็แม่ก็แต่งตัวลูกเอาจะสวยปิ้งเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเหยียบรอยไว้แล้วท่านก็เดินลงไปเสียแอบพุ่มไม้เสียตรงนั้นเขาไปถึงไม่เห็นองค์พระเจ้าเห็นแต่รอยถึงไม่เห็นองค์พระเจ้าเห็นแต่

0: รอยพอเห็นรอยนี่แม่บ้านก็บอกแกนี่ชักจะเลอะใหญ่แล้วไอ้รอยตีนแบบนี้ไม่ใช่คนธรรมดาคนไม่มีกิเลสรอยตีนแบบนี้คนไม่มีกิเลสแม่จะยกลูกสาวให้อย่างไรเฮ้ยแกแล้วก็ดูดวงชะตาคนมันก็ดูจระเข้ในโอ่งน้อยอย่างนั้นแหละอย่าพูดอย่างนั้นเลยเดี๋ยวฉันจะหาดูก่อนพอหาดูก็เจอพอเจอก็จับชายจีวรดึงมาเลยบอกนี่ลูกสาวเราจะให้ท่านแล้วพระองค์ก็เห็นว่าพราหมณ์สองคนมีนิสัยพอจะสอนในบรรลุคุณทำได้แต่ลูกสาวนั้นยังกระด้างกระเดื่องยังไม่สามารถจะสอนได้ก็เลยพูดว่าลูกสาวของท่านที่ว่าสวยนะอย่าว่าจับต้องด้วยมือเลยแม่เอาเท้าแตะก็ยังไม่สมควรเลยแม่นางสาวมากันดียาได้ควังแล้วมันแตะถึงสวงก็ไปเลยสวงก็ไปเลยโกรธโกรธพระพุทธเจ้าเลยตั้งใจไว้ว่าเอาเถอะวันใดวันหนึ่งฉันได้สามีดีๆฉันจะเล่นงานพระรูปนี้ให้ได้นะอ้าวจับนัดจับหลูได้ไปเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนครับเป็นพระสนมพระเจ้าอุเทนมีมเหสีอยู่แล้วชื่อสามาวดีตอนนี้แกพอไปเป็นมเหสีน้อยเข้ารู้ว่าพระนางสามาวดีนี่เป็นลูกติดพระพุทธเจ้าก็รังแกเรื่อยหาเรื่องรังแกเรื่อยเหมือนกันในลิเกในหนังที่เขาแสดงนี่แต่เรื่องฤทธิ์สยามนะที่แสดงก็รังแกเรื่อยไปยังไม่หายเจ็บใจไม่หายเจ็บใจก็จ้างคนมาไปเที่ยวดักด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปบางรักก็ไปด่าไปบางลำพูก็ไปด่าไปสามเสนก็ไปด่าด่าทั้งนั้นเลยไม่ว่าไปบิณฑบาตตรงไหนก็ด่าเรื่อยด่าเรื่อยจนพระอานนท์ทนไม่ไหวเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วบรรยากาศเมืองนี่คนขี้ด่ามากเหลือเกินควรจะออกไปจากที่นี้พระพุทธเจ้าถามว่าไปไหนอานนท์ไปเมืองที่คนไม่ด่าอ้าวถ้ามันเกิดมีคนด่าก็ดีก็ต้องหนีกันนี้ไม่จบเรื่องมันไม่จบเหตุเกิดที่ไหนต้องให้ดับที่นั่นอันนี้เป็นกำกับที่สำคัญเหตุเกิดที่ไหนต้องดับที่นั่นเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราว่าเหตุเกิดที่ไหนดับที่ตรงนั้นคือเหตุโกรธตรงไหนมาดับโกรธที่ตรงนั้นเกลียดตรงไหนก็ดับกันที่ตรงนั้นทิฏฐิยาตรงไหนก็ดับกันที่ตรงนั้นดับทันทีอย่าเก็บเอามาที่บ้านอย่าเอาความโกรธในตลาดมาที่บ้านอย่าเอาความโกรธในทุ่งในป่าเอามาที่บ้านอย่าให้มันดับเสียที่ตรงนั้นให้มันสงบเสียที่ตรงนั้นในคำตรัสมีความหมายอย่างนั้นว่าเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั้นแต่ว่าเหตุการณ์ด่ามันเกิดที่เมืองโกสัมพีพระพุทธเจ้าว่าเราต้องอยู่ที่นี่แล้วพระองค์กล่าวว่าอหังนาคูวสังคามิบอกว่าเรานี่อดทนเหมือนช่างสารออกตึกช่างที่ออกตึกนี่ถูกยิงด้วยลูกศรมารอบทิศก็ยืนเฉยไม่หวั่นไหวยืนตายอยู่กับที่ยืนอยู่อย่างนั้นเราก็เป็นเหมือนกับช่างออกตึกอย่างนั้นคนชั่วในโลกมีมากคนดีมี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07-520-704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อ

0: ทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุ

ำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

คำเคยว่ามาเมาลืมลงไอผมกลายเป็นผู้แพ้มองแชมป์แต่เนี้ยเสียรักแล้วบ่ได้ห่วงทวงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมดีขึ้นไม่เชิญหัวใจไหวหวั่น

0: ต่อไปนี้จะเป็นคนดีจะไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังและก็เสียใจครับ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน